0: ร่วมนะครับในการเป็นเรียกว่า CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะครับก็เจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและธุรกิจนะครับกับกูรูด้านอาเซียนนะครับมือ1ของประเทศนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจคือสหรัฐกับจีนด้วยนะกำลังร้อนแรงแล้วก็คือตอนนี้เป็นรุ่นที่3จากรุ่นที่1รุ่นที่2มาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์โลกนะครับเดี๋ยวจะเรื่อง AI อีกนะดังนั้นเนี่ยคือวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญ นะไม่ว่าจะเป็นแน่นอนในหัวอัดนะพลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะช่วงหลังอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์เรื่องของกัมพูชาเยอะมากนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะเมียนมาดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นะเรื่องจีนต้องท่านนี้นะครับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนนะเรื่องของสปป.ลาวนะครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับแล้วก็จะมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยนะครับผมเองก็จะไปเสริมทัพเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับหรือมีเรื่อง AI ด้วยนะนะครับเริ่มอบรมเนี่ยกันยาถึงธันวา2569นะครับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัดนะครับหมายเลขโทรศัพท์ฟังกันให้ดีๆจดกันให้ดีๆนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649นะก็3หมายเลขโทรศัพท์นะวันนี้ผมต้องตั้งสติดีๆมากๆทั้งเบอร์โทรศัพท์และลูซี
1: ่ลั
0: คกี้นะครับ
1: นะคะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ามากันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะส่งข้อความเข้ามาพร้อมที่จะรอฟังในหัวอัด
0: แล้ววันนี้หัวข้อนี่เจ็มจนมากนะฮะ
1: ตอนนี้ในหัวอัดพร้อมแล้วครับไปติดตามกันได้เลยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดร.กุลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
3: ตามเรื่องของอะไรนะหมากับ
0: ลูซี่กับลัคกี้
3: เนี่ยงงไหมเนี่ย
0: มาผมบอกแล้วพิสูจน์คือทดสอบสมองมากแล้วเป็นนักท่องเที่ยวเยอรมันด้วยนะอาจารย์นี่ถ้าเกิดอาจารย์มาเจออาจารย์อาจจะแบบได้สปีกกับเขาเนาะนะฮะ
3: ครับผมได้ครับสวัสดีคุณเกษมด้วยนะครับที่ทักมาใน Facebook คุณอีกท่านนึงเป็นน่าจะเป็นคุณสุมิตรหรือเปล่านะดูเร็วๆเมื่อกี้ครับ
0: มีหลายท่านเลยครับที่มารออาจารย์อยู่นะฮะ
3: ขอบคุณครับท่าน
0: แล้วเดี๋ยวจะไปเจอเต็มๆได้ใน CEO ซอฟอาเซียนครับอาจารย์
3: เจอด็อกเตอร์ด้วยครับ
0: ใช่ครับ
3: นะครับโอเคเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งรัฐกับอิหร่านคือวันที่17มิถุนาเนี่ยที่เขาเซ็น MOU กันเนี่ยพวกเราทั่วโลกก็ดีอก
0: ดีใจน้ำมันลด
3: น้ำมัน
0: แล้วทำไมมันกลับมาเป็นอย่าง
3: น
0: ี้อ่ะอาจารย์นี่มันค
3: ือเป็นคำถามดีดีนะ
0: มันกลับมาเหมือนช่วงแรกๆเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้มันดูโอ้โหฮึ่มกันอ่ะแล้วน้ำมันก็ขึ้นไปเรียบร้อยละ
3: ผมคิดว่าเสริมดร.เจตก็คือว่ากลับมาเหมือนรอบแรกเนี่ยผมเสริมคำว่าน่าจะแรงกว่าด้วย
0: มากกว่าด้วยใช่เพราะมันข้ามไปที่แบบเอามันเด็บด้วย
3: ใช่ถูกต้องแล้วก็โอเคมันขยายวงมากขึ้นไปบัฟเฟมันเดฟด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ายังไม่เห็นทิศทางของ
0: เขาลางไม่เห็นเขาลางเลย
3: ใช่คือรอบที่แล้วเนี่ยเรามี MOU รอบนี้ผมไม่เห็นนะยังไม่เห็นแล้วรอบนี้อารมณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกำลังสนุกกับการทำสงครามเพราะว่าไม่ยึดติดอะไรอีกแล้วไม่ต้องยึดติดกับ MOU ไม่ต้องยึดติดกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา
0: ไม่แคร์ไม่สน
3: ไม่แคร
0: ์
3: ทำไมเขาไม่แคร์ก็รอบสุดท้ายของโดนัลด์ทรัมป์อีก2ปีเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรผมคิดว่าได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มที่ทราบข่าวหรือรู้ว่าทิศทางของการทำสงครามมันจะเดินไปเช่นไรอย่างน้อยก็หุ้นอย่างน้อยก็น้ำมันอย่างน้อยก็ราคาทองคำอย่างน้อยก็อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ก็แข็งขึ้น
0: ครับ
3: ผมมองวิเคราะห์อย่างนี้นะว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพราะนั้นรอบนี้ก็เลยเสริมดร.เจียดว่ารอบนี้น่าจะหนักกว่ารอบเดิมทั้งขยายวงมากขึ้นและ

0: ยังต่างปลายวงดร.เจตถามว่าอ้าวแล้วอยู่ๆมันเซ็นในโมยูแล้วมีป
1: ัญหานั่นน่ะสิ
0: อยู่มันกลับมายิงกันใหม่ทำไมคือหลังจากวันที่17มิถุนาที่มิถุนากรกฎาคมโอเค17มิถุนาMOU ที่เซ็นเนี่ยเราทราบกันในผมพูดในรายการนี้ไปแล้วเรื่องนี
2: ้
0: แล้วก็เป็นการเซ็นออนไลน์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีอิหร่านมาซูสเปเชสเคียนเนี่ยเป็นเซ็นออนไลน์ซึ่งการเซ็นออนไลน์เนี่ยเป็น MOU ผมคิดว่าหลักๆของการฉีก MOU เนี่ยเป็นเพราะวิธีการที่ใช้ในการเข้ามาสู่การเจรจากันเนี่ยมันก็ไม่ถูกไม่ถูกยังไง
1: ครับ
0: ไม่ถูกก็เพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยการทำ MOU เนี่ย MOU เนี่ยต้องไปได้รับการอนุมัติจากสภา
1: คองเกรส
0: ของอิหร่าน
1: อิหร่าน
0: ด้วยคองเกรสเนี่ยบางส่วนของข้อตกลง14ข้อเนี่ยอาจจะยกเลิกด้วยคำสั่งผู้บริหารของโดนัลด์ทรัมป์ได้เลย
1: ครับ
0: แต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปขออนุมัติจากสภาคองเกรสเพราะนั้นเห็นไหมครับว่า MOU มันเริ่มต้นก็ไม่ชัดเจนแล้วมันใจอยู่แล้วสิ่งที่เซ็นไว้14ข้อเนี่ยอิหร่านต้องออกไปขออนุมัติจากสภา
1: ครับ
0: โดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องบางส่วนทำได้ผมคิดว่าประมาณสัก 30% ที่โดนัลด์ทรัมป์สามารถทำได้ตาม MOU ได้เลยก็คือยกเลิกได้เลยแต่อีก 70% นั้นจะต้องไปขอสภาคองเกรส
1: ครับ
0: เริ่มต้นมันก็ไม่แน่นอนแล้วอันที่สองครับไปเรื่องของเนื้อหาใน14ข้อเนี่ยบางคนบอกว่าคลุมเครือจริงๆผมบอกอ่ะไม่คลุมเครือแต่ว่าว่างไปความเข้าใจสมมุติว่าผมกับดร.เจตมาทำ MOU กันแบบกว้างๆแล้วสุดท้ายก็เริ่มมาลงในรายละเอียดมีคุณลิซ่าเข้ามาด้วยม
2: ี
0: ดร.เจตมีผมสิ่งที่ผมคิดกับดร.เจตคิดหรือคุณลิซ่าคิดเนี่ยพอลงไปในรายละเอียดเนี่ยมันตีความไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: มันตีความไม่เหมือนกันแล้วใน14ข้อเนี่ยเป็น14ข้อเป็นเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหัวใจของความขัดแย้งทั้งสิ้นเช่นยกตัวอย่างเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์
2: ค่ะ
0: อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่รู้ใครปั่นให้พวกเราหรือชาวโลกทราบว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจริงๆไม่รู้เขามีจริงหรือไม่มีจริง
1: ครับ
0: ก็เป็นการบอกว่าอิหร่านมีสมรรถนะที่จะไปพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาอาจจะมีก็ได้นะเขาอาจจะมีจริงก็ได้นะนะครับเพราะว่าตัวเลขมันก็บอกว่าสมรรถนะของยูเรเนียมมันไปถึงขั้น 60% แล้วนะ
1: ครับ
0: เขาอาจจะมีหรือจริงๆไม่ถึงก็ได้นะครับแล้วก็ในอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถ้าเราใช้เหตุของการอาวุธนิวเคลียร์เป็นหลักแล้วก็ไปถล่มอิหร่านเพราะเราเชื่อว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์จริงๆเนี่ยวิธีการในการทำแบบนี้มันไม่ถูกคือเรื่องของการข้อตกลงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์มันมีสำคัญอยู่2ฉบับที่อิหร่านก็ไปเกี่ยวข้องฉบับแรกก็นานแล้ว1970เขาเรียกเป็นสนธิสัญญาประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านก็อยู่ในนั้น
1: ครับ
0: ทำไมไม่ใช้ NPT สนธิสัญญา NPTทำไมไม่ใช้ข้อตกลงเขาเรียก JCPOA NPT ทำเมื่อ1970 JCPOA ทำเมื่อ2015
1: ครับ
0: แต่พอโดนัลด์ทรัมป์มา2018รอบแรกโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวล้มทำไมเราไม่ใช้กรอบนี้เข้าไปบริหารจัดการแล้วก็คุยกับโดยภายใต้สนธิสัญญาและข้อตกลงกับอิหร่านเราใช้เหตุผลว่าคุณมีอาวุธนิวเคลียร์เราถล่มเราก็คือสหรัฐอเมริกาถล่มอันนี้อันที่หนึ่งที่รายละเอียดมันก็เยอะว่าเฮ้ยมันมีรายละเอียดอีกย่อยเยอะเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ประเด็นที่สองซึ่งผมว่าคิดว่ารอบนี้เป็นหัวใจสำคัญของความขัดแย้งก็คือช่องแคบของมุดและที่ท่านดร.เจตพูดถึงว่าก็คราวนี้ขยายวงไปที่ช่องแคบบัฟเอลมันเดฟด้วยฮอร์มุดถูกพัฒนาไปไกลแล้วจากเดิมที่ใครก็ผ่านใครก็คือเรือทั้งเรือน้ำมันเรือพาณิชย์นี่ผ่านได
1: ้ครับ
0: วันพัฒนาไปไกลโดยการตั้งหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลของอิหร่านและอิหร่านก็บอกว่า

0: อยากจะผ่านทางช่องแคบสมมติจะต้องขออนุญาตร้านก่อนปฐมเหตุของการที่รอบสองก็เพราะว่าอิหร่านไปโจมตีเรือน้ำมันสามสัญชาติก็คือซาอุกาตาร์และอีกหนึ่งสัญชาติติดธงชาติผมไม่แน่ใจมันก็พัฒนามาจากการที่ศพร่างของท่านผู้นำอาญาดอลเลาะอารีคาเมเดอีที่นำมาแห
1: ่
0: เพื่อแสดงความเศร้าโศกเสียใจจากประชาชนชาวอิหร่านเมื่อวันที่6กรกฎาคม678ผมคิดว่าไอ้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ความรู้สึกผู้คนในอิหร่านหน่วยงานที่รับผิดชอบในอิหร่านรวมทั้งคาเมเดอีมอตตาบาคาเมเดอีผู้ลูกเนี่ยประกาศจะล้างแค้นนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่กลับมารอบใหม
1: ่
0: วันที่7ขอไปวันที่7ถูกแล้ว7กรกฎาคมก็เป็นการถล่มเรือน้ำมัน3ลำวันที่8โดนัลด์ทรัมป์ประกาศฉีก MOU ด้วยคำพูดว่า MOU สิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาก็ถล่มกันอย่างเต็มที่เลยโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้กังวลเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้กังวลถึงการอำนาจของ60วันภายใต้กฎหมายสงครามของโดนัลด์ทรัมป์แล้วเพราะเขาบอกว่ายังไม่ครบ60วันคุณจะนับวันไหนนะคุณจะนับวันไหนว่าเป็น60วันเขาใช้เหตุผลนี้ว่าเขายังมีอำนาจอยู่ภายใต้กฎหมายการทำสงครามของสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎอำนาจของประธานาธิบดีภายใต้กฎหมายอันนั้นนะครับช่องแคบสมุทร เป็นจุดเริ่มต้นรอบนี้มากๆคงมาต่อเนื่องมาจากรอบที่แล้ว
1: ครับ
0: สหรัฐอเมริกาก็เมื่อกี้บอกว่าหน่วยงานอิหร่านตั้งหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลโดยเฉพาะเลยเมื่อก่อนไม่มีสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ขอบุตรและก่อนหน้านี
1: ้
0: ตอนนั้นบอกว่าก็จะเก็บ
1: นั่นน่ะสิ
0: 20%
1: พิทักษ์อย่างไรเก็บตังค์เนี่ย
0: คือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยกเลิกไปโดยปริยายครับท่านดร.ครับเพราะว่ามีเสียงคัดค้านจากพันธมิตรของเขาเองในตะวันออกกลางก็คือประเทศที่ส่งออกน้ำมันเยอะๆซาอุดิอาระเบีย UAE พวกเนี้ยก็บอกเฮ้ยไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะครับมันยากแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันโลกก็สูงขึ้นในประเทศเขาเองของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเพราะคือราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้น
1: ครับ
0: จำก็ยกเลิกโดยปริยายแต่การรองช่องแคบฮอร์มุซยังอยู่เพราะนั้นสถานการณ์ของช่องแคบฮอร์มุซขณะนี้ก็มีหน่วยงานอิหร่านควบคุมสหรัฐอเมริกาทหารของสหรัฐอเมริกาคุ้มครองช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านบอกว่าใครที่จะผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซคุณจะต้องขออนุญาตก่อนโดยกำหนดว่าเส้นทางในการเดินเรือทั้งน้ำมันและสินค้าให้เอาเกาะลารักซึ่งกับอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบันดาอับบาสเนี่ยเป็นเกณฑ์7โมง15นาทีท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อกันแบบมันๆเลยครับ
1: ดูเวลาอยู่ตลอดเวลาเลยนะอะระหว่างนี้ระหว่างที่เราพักเดี๋ยวเราพักให้อาจารย์ไปวิดพื้นสักนิดนึงนะฮะผมเห็นใน Facebook เขามีโชว์วิดพื้นโชว์วิดพื้นอ่ะเดี๋ยวเขาไปวิดพื้นซะหน่อยนะฮะอะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
0: ครั้งสองครั้ง
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิด

0: วิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันค่ะอยู่กับในหัวอัดซึ่งในหัวอัดบอกสัญญาว่ารอบนี้เดี๋ยวหลังเบรกจะคุยกันอย่างมันๆเลยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ครับเมื่อกี้พูดถึงความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุดเพราะหัวข้อในการพูดคุยวันนี้ก็คือวิกฤตฮอร์มุดและก
4: ็
3: วิกฤตแคบฮอร์มุดและก็วิกฤตในช่องแคบบัฟเอ็มแอนด์เอฟไปแตะเรื่องเศรษฐกิจหน่อยช่องแคบฮอร์มุดมันมีความสำคัญกับพวกเราอย่างไรนะครับน้ำมันที่ออกมาจากช่องแคบฮอร์มุดเป็นน้ำมันที่ส่งไปในเอเชีย 80% เป็นน้ำมันที่ส่งไปในเอเชียเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ช่องแคบพอมุดวิกฤตก็คือออกมาไม่ได้น้ำมันลงไม่ได้เนี่ยประเทศไทยอาเซียนจีนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกระทบแน่นอน 100% อันนี้เขาทำหน้าที่เป็นน้ำมันที่ออกมาซึ่งอิหร่านก็บอกว่าให้อยู่จุดของทางเหนือทางใต้ของเกาะรารักของอิหร่านนะถ้าคุณไปเล่นไปเอาเรือเล่นผ่านตรงบริเวณน่านน้ำของโอมานเนี่ยเขาไม่รับประกันว่าคุณจะเจอทุ่นระเบิดใต้น้ำหรือเปล่าหรืออาจจะโจมตีเพราะว่าฝืนคำสั่งนะครับฝืนคำสั่งหรือฝืนใบหรือฝืนการอนุญาตของการเล่นเรือบริเวณน่านน้ำของโอมานซึ่งตรงข้ามกับอิหร่านเนี่ยนะครับคุมโดยทหารและก็เรือของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาทำหน้าที่หนึ่งส่งน้ำมันออกมาทำหน้าที่อันที่สองก็คือสินค้าของเอเชียสินค้าของไทยที่จะเข้าไปในตะวันออกกลางผ่านฮอร์มุดเช่นกันสินค้าของประเทศไทยที่เราส่งปีหนึ่งนี่ไปตะวันออกกลางเนี่ยกลมๆ ประมาณสัก400,000 ล้านบาทนะครับตลาดตะวันออกกลางเราส่งประมาณสัก400,000 ล้านคิดเป็นประมาณสัก 4% ของมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยทั้งหมดนะครับในเวิร์กนั้นผ่านทางช่องแคบเข้าไปเนี่ยเราส่งไปที่ท่าเรือใน UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลักๆเขาเรียกท่าเรือนั้นว่าจาเบลอารีเพราะนั้นตู้คอนเทนเนอร์ของสินค้าจากไทยจากเอเชีย50% ไปจอดไปแวะไปขนถ่ายสินค้าอยู่ที่ท่าเรือจาเบลอารีของ UAE ท่าเรืออื่นๆลดลงไปไม่ว่าจะเป็นท่าเรือของซาอุบาเรนคูเวตก็ลดหลั่นกันไปในที่จะกระจายสินค้าเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอคือน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นวันนี้แตะ100 เหรียญแล้วนะครับสินค้าที่ส่งเข้าไปยากลำบากเพราะว่า2 ประเทศ2 อำนาจคุมอยู่ตรงนั้นเราจะต้องขอใครในการส่งสินค้าทั้งเข้าและออกอันนี้หนึ่งที่กระทบแน่ๆ
4: ครับ
3: ขยับมาที่ช่องแคบบัฟเอลมันเลฟช่องแคบฮอร์มุดเนี่ยมาจากมหาสมุทรอินเดียผ่านช่องแคบฮอร์มุดเข้าสู่เปอร์เซีย
4: ครับ
3: ช่องแคบบัฟเอลมันเลฟอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ทางซ้ายมือช่องแคบฮอร์มุดอยู่ทางขวามือช่องแคบบัฟเอลมันเดฟผ่านประเทศเยเมนซึ่งมีกลุ่มฮูตี้อยู่รอบนี้กลุ่มฮูตี้จัดการเบสเซดิกาดใครผ่านโจมตีแน่นอน
4: นะครับโดยการหนุนของอิหร่านด้วยนะต้องบอกว่า
3: บัฟเอลมันเดฟทำหน้าที่อะไรบัฟเอลมันเดฟเนี่ยน้ำมันเนี่ยจะออกจากบัฟเอลมันเดฟน้อยส่วนใหญ่ก็จะออกมาจากฮอร์มุดน
4: ้
3: ำมันกลางแต่ถ้าหมายถึงว่าน้ำมันที่ออกมาจากเพื่อมาเอเชียเนี่ยน้อยแต่น้ำมันที่ไปยุโรปมีนะครับเพราะว่า

ซาอุดิอาระเบียนะเขามีท่อน้ำมันที่เรียกว่า East West Oil Pipeline จากประเทศทางด้านตะวันออกของเขาไปสู่ตะวันตกไปออกที่จังหวัดยันบูจังหวัดยันบู

0: ตะวันออกกลางนี่จะเปลี่ยนแหละ
1: ครับ
0: แต่ประเทศตะวันออกกลางจะหันมาให้ความสำคัญกับการก่อสร้างท่อน้ำมันมากขึ้นเพราะสถานการณ์ในฮอร์มุซเนี่ยมันไม่มีความแน่นอน
1: ไม่มีเสถียรภาพเลย
0: ถูกต้องสูงมากโอเคบัฟเอ็มบัฟเนี่ยกระทบสินค้าเราสินค้าเอเชียคือว่าถ้าเราจะส่งสินค้าไปยุโรปเราต้องผ่านบัฟเอ็มบัฟน้ำมันไม่ได้กระทบเท่าไหร่หรอกจากช่องแคบเนี้ยแต่สินค้าที่เราจะไปยุโรปเนี่ยกระทบมันจะมาสมุทรอินเดียผ่านช่องแคบบัฟเอ็มบัฟผ่านทะเลแดงผ่านคลองสุเอซจึงจะไปเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไปท่าเรือในยุโรปเพราะนั้นเมื่อช่องแคบบัฟเอ็มบัฟซึ่งยูตี้คุมอยู่ตรงต้นทางเลยอะสินค้ามันไปไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องอ้อมทวีปแอฟริกากูดโคบเข้าไปอ้อมไปเลยอ้อมไปนี่ก็จะเพิ่มอีกประมาณสัก 10,000 กิโลนะระยะทางที่เพิ่มขึ้นเวลาในการส่งสินค้าเข้าไปเนี่ยล่าช้าไปประมาณสัก2อาทิตย์เพราะนั้นเราเห็นได้ว่ารอบนี้น้ำมันขึ้นแน่นอน2สินค้าที่จะเข้าไปทั้งในประเทศตะวันออกกลางและก็ในสภาพยุโรปเนี่ยมีต้นทุนในการขนส่งที่สูงขึ้นและระยะเวลาในการขนส่งที่ยาวขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่สมมุติว่ารอบนี้เขายิงกันเต็มที่วันตอนนี้ก็10กว่าวันแล้วสมมุติเขายิงกันเต็มที่เดือนหนึ่งแล้วทั้งสองฝ่ายก็คือสหรัฐอเมริกาอิหร่านก็มาบอกเฮ้ย
1: ไม่ไหวแล้ว
0: เหนื่อยไหม
1: ไม่ไหวแล้ว
0: กลับไปเจรจากันใหม่ไห
2: ม
0: ตุรกีก็ทำหน้าที่อยู่ไกลเกลียปากีสถานก็ทำหน้าที่อยู่เฮ้ยคุณกลับมาเจรจากันใหม่ไหมเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่พวกกลับมาเจรจามันจะยุติสมบูรณ์ 100% ไม่มีทางเพราะประสบการณ์มันก็สอนให้เราเห็นว่า MOU ที่เราทำ
1: ไม่มีประโยชน์เลย
0: ไม่มีประโยชน์เลยเพราะนั้นผมคิดว่าสำหรับผมนะดูกันเลยจนถึงสิ้นปีดูกันจนถึงสิ้นปีระหว่างทางอาจจะเบาบางในการสู้รบการเบาบางในเรื่องของสงครามมาคุยกันใหม่แต่ผมว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะต้องเจออะไรมันเลยมีคำหนึ่งที่บอกว่า New World Order
1: ครับ
0: New World Order เรื่องอะไร เรื่องน้ำมันบอกไปเรื่องน้ำมันเรื่องสิ่งที่เราต้องใช้น้ำมัน 60% ที่เราใช้น้ำมันจากที่ผ่านทางช่องแคบของมุดที่มาจากตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องหาเส้นทางน้ำมันใหม่แล้วล่ะสองกฎระเบียบกติกาต่างๆมันไม่สามารถบังคับได้กฎระเบียบกติกาของ WTO ก็ดี UN ก็ดีไม่มีใครเชื่อฟังใครอยากจะเก็บภาษีจากประเทศไหนก็ได้โดยการอ้างกฎหมายต่างๆใครอยากจะเก็บภาษีช่องแคบพอมุดก็ได้ค่าคุ้มครองก็ได้หมดเลย
1: ครับ
0: การผิดกฎหมายระหว่างประเทศองค์การเดินเรือมันไม่มีความหมายเลยทั้งสิ้นซึ่งปกติแล้วก็บอกว่าคลองธรรมชาติหรือมหาสมุทรหรือทะเลที่เป็นธรรมชาติเป็นสิทธิที่เป็นมีความอิสระในการเล่นผ่านแต่ถ้าแต่ประเทศที่มีพื้นที่พื้นน่านน้ำอยู่ก็เขาอ้างเคลมได้โดยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นเช่นไรการจะมีการจะไปยึดประเทศหนึ่งประเทศใดก็ทำได้อย่างสบายนี่คือหนึ่งตัวอย่างของ New World Order ด้านเศรษฐกิจห่วงโซ่การผลิตห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันเปลี่ยนแล้วครับท่านที่อยู่ในภาคการผลิตท่านอยู่ในภาคส่งออกท่านที่ทำธุรกิจอยู
1: ่
0: เอาปัจจัยที่ผมพูดวันนี้ไปประกอบในการทำธุรกิจของท่านด้วยนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอสั้นๆเร็วๆมีเวลานิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้น้ำมันขึ้นทองกับดอลลาร์จะเป็นยังไงครับ
0: อันนี้น่าสนใจนะเรื่องทองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าผมนี่เป็นผู้ประสบภัยในการติดดอยนะ
1: ในการเทรดทองใช่ไหม เพราะตอนแรกเราก็คิดว่าทองมันน่าจะขึ้นแต่การบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้น
0: ใช่ฮ
1: ะผมก็เกือบเป็นผมเป็นแค่ observer ยังไม่เป็นผู้ประสบภัย
0: เออครับเออผมอย่างนี้ครับเรื่องทอง28 กุมภาพันธ์ที่วันสงครามเริ่มเนี่ยผมคิดว่าทองขึ้นแน่ๆแต่ปรากฏว่า นักวิเคราะห์

0: เพราะเขาก็มองว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยมันจะกระทบน้ำมันและมันจะลากยาว
1: ครับ
0: เพราะขายทองไปลงทุนในน้ำมันไปซื้อหุ้นน้ำมันและเอาเงินไปฝากไปถือดอลลาร์เอาไว้
1: ฮะ
0: ไม่ไปถือดอลลาร์ก็เหตุผลเพราะว่าพอราคาน้ำมันมันสูงขึ้นค่าครองชีพเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกามันสูงขึ้นก็มีโอกาสสูงมากที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยผมขายทองเอาเงินไปฝากไว้ที่อเมริกาผมยกครับแต่ไม่ใช่ไม่ได้จริงนะครับไม่ได้นะมันก็ทำให้ทองลดลงแต่รอบนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยรอบสองเนี่ยมันทองมันต้องลงไปอีกแต่มันไม่ลงแต่มันไม่ลงมันขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นเพราะว่าจริงๆปัจจัยมันต้องให้ลงนะดอลลาร์ก็แข็งเงินบาทก็อ่อนมันขึ้นเพราะว่าจีนยกเลิกการซื้อขายทองคำร่วง
1: อ่ะโอเคครับอาจารย์
0: ยกเลิกการซื้อขายทองคำที่เป็นกระดาษ
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวต้องมาค่อยมาคุยต่อในครั้งหน้านะแต่ว่าผมว่าปัจจัยนี้หลายๆคนเองก็สนใจเช่นเดียวกันอ่ะหมดเวลาแล้วใครอยากจะคุยกับอาจารย์เต็มๆยาวๆCEO of ASEAN MCOT CEO of ASEAN นะครับ
0: เอาใช่ไหม
1: ใช่ครับรุ่น3รุ่น3เอาวันนี้เราลาไปพร้อมกัน3คนเลยละกันนะครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไปอีกวิพื้นต่อนะโอเคครับ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สบาย

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับน้องแอนพจนาถธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมาติดตามข่าวกันค่ะในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นค่ะทั้งเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่มาขอเริ่มต้นค่ะกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ก่อนเลยนะคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ในวันที่26-30 กรกฎาคมส่วนอีกกรอบหนึ่งค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาตามพระอารามหลวงเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ค่ะ
0: ประเด็นเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานความมั่นคงเรียกคืนความเชื่อมั่นประชาชนหลังทห

0: พลานถูกโจมตีพลีชีพไป5นายขณะที่เสทบครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประกาศลั่นตามล่าคนร้ายจนสุดล่าฟ้าเขียวครับดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีทหารพรานพลีชีพไป5นายว่าเรื่องใต้นี้แย่มากครับตนได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งเรื่องของการป้องกันปราบปรามและการข่าวต้องทำทุกทางเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและสร้างความสงบไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นอีกแม้กระทั่งเดินหน้าเจรจาจะต้องมีความคืบหน้าเร็วและก็มีความชัดเจนมากกว่านี้ครับรวมถึงต้องมีการเสริมกำลังเข้าไปให้มีความพร้อมเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจมากเราต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดซึ่งได้สั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแล้วนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องของโฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงศิรินะครับได้ออกมาแถลงหลังการประชุมสภากลาโหมว่าที่ประชุมได้หารือกรณีเหตุใต้โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์สิ่งสำคัญที่นายกสั่งการก็คือติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุดครับเป็นสิ่งแรกสิ่งที่สองคือการเพิ่มมาตรการด้านการข่าวสอดส่องการบูรณาการด้านการข่าวให้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตให้เต็มในเรื่องของสิทธิของผู้เสียชีวิตพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งการก่อการร้ายในลักษณะเช่นนี้ครับเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะกระทำต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ขณะที่หน่วยในพื้นที่ครับก็มีการเพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันดูแลเรื่องชีวิตของประชาชนรวมถึงกำลังพลที่อยู่ในพื้นที่ส่วนสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ครับยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่เช้าวันนี้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบเป็นภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นภาพของขบวนการที่วงจรปิดจับภาพ6โจรนั่งท้ายรถกระบะมี2คนแต่งกายอันพลางเป็นหญิงมุสลิมคอยคุ้มกันจู่โจมบุกถล่มจุดตรวจบูเกะซามีในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะนราธิวาสสาดกระสุนพร้อมคว้างไปบอมถล่มใส่ทหารพรานกองร้อยทพ4509เสียชีวิต5นายชาวบ้านถูกลูกหลงเจ็บไปอีก6คนนะครับโดยพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐเช้าวันนี้บอกอย่างนี้ครับประกาศตามล่าโจรฮิยับรัวสังหาร5ทพเสทบบี้สุดล่าฟ้าเขียวนายกเฉ่งยับฝ่ายความมั่นคงส่งรัฐมนตรีกลาโหมดับไฟใต้ไฟใต้ลุกโชนนักรบผ้าถุง BRN ปฏิบัติการลอบกัดขับกระบะดำให้6มือสังหารนั่งด้านหลังอีก2คนขี่จักรยานยนต์แต่งเป็นผู้หญิงคลุมฮิญาบคอยคุ้มกันบุกถล่มจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสโดยส่งผลให้ทหารพรานพลีชีพไปถึง5นายด้วยกันครับ
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะก็ลงพื้นที่ไปจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือกำชับเพิ่มความเข้มงวดและประกาศด้วยนะคะว่าจะให้คนติดตามตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนให้รู้ว่าเรากำลังตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวเพจกองทัพบกก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลด้วยนะคะด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าทุกฝ่ายก็คงต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการข่าวให้เร็วกว่านี้ถ้าการข่าวดีผู้ก่อการร้ายก็คงไม่มาลักษณะอาวุธครบมือเช่นนี้ต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหนักทำควบคู่ไปกับการป้องกันค่ะและก็ย้ำว่ายังสนับสนุนให้เดินหน้าในการเจรจาอย่างยั่งยืนเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะขณะที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็บอกว่าจากการสืบสวนข้อมูลในขณะนี้พอจะทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับก็คาดว่าใน 1-2 วันนี้จะสามารถออกหมาย จับผู้ต้องหาในบางส่วนได้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะนายกไม่ยอมข้าห้าทพใต้สั่งจัดการด่วนเซททบแม่ทัพภาคที่4ลุยมีลงมือ10คน2ที

0: แย่มากลั่นไม่ยอมให้ความรุนแรงเกิดขึ้นอนุทินสั่งทำทุกวิถีทางเรียกคืนความมั่นใจจากประชาชนสั่งดำเนินการให้เข้มงวดเพราะเกิดเหตุบ่อยขณะที่เสทบลุยนราธิวาสสั่งเข้มมาตรการเชิงรุกลั่นตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาจนสุดล่าฟ้าเขียวแฉกลุ่มถล่มทหารพราน5ศพมี10คนแบ่งเป็น2ทีมทำหน้าที่ลงมือคุ้มกันชิงครุภัณฑ์เครื่องใช้ประจำเจ้าหน้าที่หลบหนีก่อนเผารถปิกอัพของกลางทิ้งตรวจที่เกิดเหตุพบกระสุน M16 และ AK กว่า100ปลอกส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับของแนวหน้าค่ะทหารเปิดฉากค้นแหลกไล่ล่าโจรใต้รุมประนามบุกยิงทหารพรานรัฐบาลไฟเขียวขั้นเด็ดขาดนายกประนามคนร้ายก่อเหตุลอบยิงทหารพรานที่นราธิวาสพลีชีพ5นายชาวบ้านเจ็บ2ให้เยียวยาสูงสุดสั่งไล่ล่าดำเนินคดีเด็ดขาดด้านเสทบลงพื้นที่ด่วนสั่งไล่ล่าคนร้ายลั่นจะตามตัวสุดล่าฟ้าเขียวค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจสำรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับเพื่อรายงานสถานการณ์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของตำรวจหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีแล้วก็ประเด็นวานนี้นะครับทางว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็ทราบกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้แล้วนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุไม่สงบทั้ง3พื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกันก็คือที่นราธิวาส2เหตุการณ์แล้วก็ยะลา1เหตุการณ์นั้นเป็นผู้ก่อการร้ายที่ต้องการให้เกิดความไม่สงบซึ่งนายกรัฐมนตรีเองสั่งการให้เร่งรัดกำชับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะนี้มีความคืบหน้าครับทราบตัวกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง3พื้นที่แต่ก็มีบางส่วนที่ออกหมายจับไปแล้วนะครับการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุตำรวจจะเป็นหลักครับแม้เมื่อวานนี้พลเอกชัยพฤกษ์จะลงพื้นที่นราธิวาสแล้วก็ประกาศว่าจะไล่ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจนสุดล่าฟ้าเขียวก็ตามแต่ตำรวจก็จะร่วมมือกับทหารส่วนการป้องกันหลังจากนี้ได้กำชับเรื่องของยุทธวิธีการเฝ้าระวังเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุเปลี่ยนยุทธวิธีอยู่ตลอดจนทำให้สามารถเข้าไปก่อเหตุในด่านตรวจของทหารได้เป็นพาดหัวข่าวของไทยโพสต์เช้าวันนี้นะครับพาดหัวบอกว่าประนามโจรใต้จ่อออกหมายจับปรับแผนรับมืออนุทินกระตุ้นฝ่ายความมั่นคงหลังเหตุลอบยิงทหารพลานเสียชีวิต5นายลั่นต้องดำเนินการให้ทุกวิถีทางเพื่อเรียกความเชื่อมั่นประชาชนโฆษกรัฐบาลประนามเป็นการก่อการร้ายกระทบความมั่นคงของชาติเสทบรุดลงใต้ประชุมหน่วยงานในพื้นที่ตามล่ามือก่อเหตุสุดล่าฟ้าเขียวบิ๊กรานเข้ารายงานนายกแย้มรู้ตัวมือก่อเหตุป่วนใต้จ่อออกหมายจับเชื่อ3เหตุการณ์โยงกลุ่มเดียวกันเตรียมปรับแผนรับมือนะครับแล้วก็มีเรื่องของการประกันอัคคีภัยด้วยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับการประกันอัคคีภัยเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งโดยเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ความคุ้มครองแบบระบุภัยกล่าวคือให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้นครับผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดและอาจจะครอบคลุมสาเหตุอื่นๆเช่นภัยธรรมชาติหรือว่าภัยที่กำหนดไว้ในกรมปทันประกันภัยซึ่งผู้ที่จะซื้อกรมปทันประกันอัคคีภัยได้นั้นครับต้องเป็นเจ้าของหรือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำประกันภัยเท่านั้นทางนี้ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ก็คือบ้านอยู่อาศัยอาคารร้านค้าสำนักงานโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานโกดังทรัพย์สินภายในอาคารส่วนทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครองครับเว้นแต่ได้ระบุไว้ในกรมปทัณฑ์โดยชัดเจนก็ได้แก่เช่นเงินแท่งหรือเงินรูปพรรณหรือทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณหรืออัญมณีโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุมูลค่ารวมเกินกว่า 10,000 บาทต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารหลักประกันหนี้สินหลักทรัพย์เอกสารสำคัญต่างๆวัตถุระเบิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเป็นต้นคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เมื่อวานนี้คลังผ่อนปรนเกณฑ์แล้วนะคะจะนำเข้าสู่ครม. 27 กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะล่าสุดนะคะผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติเป็นประธานการประชุมก็มีมติผ่อนปรนหลักเกณฑ์แล้วก็คืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงนะคะมี3ข้อที่ปรับปรุงค่ะคือคืนสิทธิ์กรณีรถยนต์มอเตอร์ไซค์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหารถสิ้นสภาพโอนลอยถูกสวมสิทธิ์หรือว่าถือครองรถเก่ามูลค่าต่ำก็คือรถยนต์อายุเกิน20ปีนะคะอายุ20ปีขึ้นไปมอเตอร์ไซค์อายุ15ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นรถเก่าสภาพทรุดโทรมมีมูลค่าต่ำจอดทิ้งไว้ในบ้านส่วนผ่อนชำระคันที่2ค้างภาษีที่ยื่นอุทธรณ์ได้ทันทีค่ะส่วนรายละเอียดมูลค่าของรถนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีช่วยนะคะก็กำชับว่าต้องถ่ายรูปเอาไว้ให้ชัดเจนด้วยส่วนที่2ค่ะนักศึกษานอกระบบที่มีราว 2,600,000 กว่าคนคืนสิทธิ์ให้ราว 100,000 คนหากติดขัดเฉพาะเงื่อนไขสถานภาพการศึกษาเพียงอย่างเดียวและ3ค่ะวิสาหกิจชุมชนพอร์ตหุ้นที่ไม่มีการเคลื่อนไหวก็คืนสิทธิ์ให้ผู้ที่มีชื่อในวิสาหกิจชุมชนบริษัทประชารัฐไม่แสวงหากำไรคนกลุ่มนี้มีประมาณ 15,000 รายรวมไปถึงยกเว้นบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดทิ้งไว้หรือว่ามีมูลค่าต่ำทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนะคะพาดหัวข่าว Daily News ค่ะไฟเขียวรื้อใหม่บัตรคนจนครม.ค.27กรกฎาคมมีรถเก่าจักรยานยนต์นักเรียนกศน.ได้พลพีส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถ่ายรูปรีเช็คสภาพบ้านช่วยอุทธรบอร์ดบัตรคนจนไฟเขียวรื้อเกณฑ์ใหม่อีกระลอกจ่อคืนสิทธิ์ให้คนมีรถเก่าอายุเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีนักเรียนกศน.คนมีบัญชีหุ้นแต่ไม่ซื้อขายและกรรมการวิสาหกิจเสนอเข้าครม.ค.27 กรกฎาคมนี้พลพียันชัดมหาดไทยสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรีเช็คสภาพบ้านและรถขอประชาชนถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานช่วยในการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนหวังเก็บตกให้คนไร้ได้น้อยให้มากที่สุดค่ะ
1: นอกจากนี้ครับยังมีเรื่องที่ในการช่วยลดเงินในกระเป๋าของประชาชนอีก2ประเด็นครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันและไฟฟ้าเมื่อวานนี้ครับกบง.มีมติเห็นชอบดึงผลประกอบการโรงกลั่นน้ำมันมาลดราคาดีเซล2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมคือวันนี้ครับจนถึง15สิงหาคมวงเงิน 3,892 ล้านบาทโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เมื่อวานนี้ครับมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนี้พร้อมเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นและมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทางนี้กลไกดังกล่าวครับกบง.ใช้อำนาจตามพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง2516ระบุดึงผลประโยชน์ส่วนเกินหรือว่ากำไรจากค่ากันกลั่นโดยก่อนหน้านี้ดำเนินการมาแล้ว4รอบดึงส่วนต่างค่ากันกลั่นกลับคืนมาดูแลราคาดีเซลราวๆ1500ล้านบาทรวมรอบนี้เป็นวง

0: เงิน 14,392 ล้านบาทซึ่งตามพ.ร.ก.ระบุให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งและกำหนดมาตรการซึ่งรัฐบาลนำมาใช้เป็นช่องทางในการกดราคาหน้าโรงกลั่นหรือว่าดึงกำไรส่วนต่างค่าการกลั่นกลับมาดูแลราคาน้ำมันนะครับเดี๋ยวรอดูวันนี้ครับถ้าเกิดว่ามีผลในราชกิจจานุเบกษาแล้วราคาน้ำมันดีเซลจะลดลงนะครับส่วนค่าไฟฟ้าก็มีข่าวดีครับราคาไม่ขยับขึ้นโดยนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ครับบอกว่าบอร์ดกกพ.ได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้า FT งวดใหม่เดือนกันยายนถึงธันวาคมกำหนดค่าไฟฟ้า FT 16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 สตางค์ต่อหน่วยเท่ากับราคาในปัจจุบันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับกบง.ดึงกำไรส่วนเกิน 3,892 ล้านบาทลดดีเซลณลงกลั่นลง 2.40 สตางค์ลุ้นหน้าปั๊มลงตามครับ
1: มากันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตหรือว่าคอตทนะคะซึ่งก็เดินหน้าปราบปรามเรื่องของสินบนชูนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาเสนอครม.ไฟเขียวพร้อมกับเซ็นตั้งคณะกรรมการภาครัฐโปร่งใสดึงตัวแทนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมมาร่วมกันขจัดการทุจริตนะคะแล้วก็จะมีอนุกรรมการชุดใหม่มาแก้ไขปัญหาการเรียกรับสินบนของภาครัฐแล้วก็ยังระบุว่าไม่สนโพในความรู้สึกค่ะเพราะว่ารัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มคะแนนหรือว่าจำลำดับให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ลำดับที่เป็นความรู้สึกของประชาชนถ้าคนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็จะบอกว่าโกงแต่ถ้าคนชอบรัฐบาลก็บอกไม่โกงนะคะดังนั้นอาจจะมาวัดตรงนี้ไม่ได้ซึ่งในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นอกจากเรื่องของการทุจริตแล้วนะคะยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องไอลอว์ด้วยอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็รวมประเด็นของการขึ้นบัญชีนะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นค่ะอนุทินยืนยันไม่วิ่งเต้นพ้นคดีฝากขังนายกพาเอี่ยวโกงรัฐบาลตั้งพรดอนประธานลุยสินบนผุด1กรม1โปร่งใสไร้สีเทาอนุทินย้ำฟ้องยิ่งชีพคดีหัวชี้ป้องสิทธิ์กล่าวหาไม่จริงเป่าลั่นสู้ท้าเบิกความเองบิ๊กรานคึกเข้ารับนโยบายเชนลุยเกาหลีบูมนวัตกรรมอนุทินยันไม่ทบทวนฟ้องยิ่งชีพลั่นเดินหน้าดำเนินคดีเต็มที่ถูกกล่าวหาเอี่ยวหัวสว.ไม่เป็นความจริงเป่าพร้อมสู้ท้าจำเลยขึ้นศาลเบิกความเองส่วนในอีกฉบับหนึ่งของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะไอลอขาสั่นวอนทบทวนคดีฟ้องหนูลั่นไม่ยอมความยิ่งชีพไอลอขอร้องนายกภูมิใจไทยทบทวนอย่าฟ้องหมิ่นเจ้าตัวยังปากแข็งไม่กลัวแพ้ห่วงอนุทินไม่สง่างามอย่าฟ้องแยกเป็นหลายคดีพร้อมจะนำข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในมือมากมายขึ้นพิสูจน์ในชั้นศาลท้าให้มาเบิกความในศาลด้วยตัวเองอนุทินลั่นไม่ทบทวนฟ้องไอลอปมกล่าวหาเอี่ยวหัวสว.บอกมอบทนายดำเนินการเมินคำขอฝ่ายค้านยิ่งชีพย้ำไม่มีสิทธิ์ลั่นใครๆก็รู้เสียหนูใจกว้างเดินหน้าฟ้องเต็มที่พรดอนชี้ไม่ฟ้องเอาผิดยิ่งชีพคุยกันได้ส่วนคนอื่นให้ภูมิใจไทยตัดสินใจเชื่อติดกับดักพรรคประชาชนหวังกลบข่าวคดีพาวุธปมฟอร์เรสช่วยสวสำรองเลื่อนเป็นตัวจริงหรือไม่ผลประโยชน์ทับซ้อนแนะลงสมัครพรรคการเมืองอย่าทำมาตรฐานไอลอว์ตกต่ำด้านอธิบดีดีเอสไอบอกหลักฐานคดีหัวสวของไอลอว์น่าจะเป็นข้อมูลเดิมค่ะ
0: ความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นนะครับก็จะมีการจ่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกกว่า10คนเลยครับเป็นการให้สัมภาษณ์โดยพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นครับว่าขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารในคดีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนถึงจะพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเข้าให้ปากคำครับซึ่งว่าก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ TOR ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและเจ้าหน้าที่สถ.ไปแล้วเป็นล็อตแรกเบื้องต้นขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตมากกว่า10คนยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งปปช.เองก็บอกว่าเตรียมจะส่งสำนวนนะครับก็น่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้นี่แหละครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับปปช.แฉบิ๊กสถ. สั่งให้แก้คะแนน 5,960 สอบผ่านคนมาให้ข้อมูลกันเป็นพยานปปช.แจงกรรมาธิการพบผู้ร่วมขบวนการโกงสอบท้องถิ่นรวม11คนมีผู้บริหารระดับสูงของสถ.สั่งการให้1ใน3มีการแก้ไขคะแนนด้วยครับ
1: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะกองสอบตัวเลขไม่ตรงปปช.กสท.ปวดลุ้นแก้ไข6เดือนจ่อคุยผู้ว่านนท์ไล่ล่าตัวการใหญ่เผยปปช.แจงตัวเลขแก้ไขข้อสอบแก้ไขคะแนนสอบ 5,960 คนไม่ตรงข้อมูลกสท.ฟันธงใช้เวลา10เดือนลากไส้ทุจริตส่วนกรรมธิการห่วง3ผู้ต้องหาถูกตัดตอนกรรมธิการปปช.ถกความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นต่อมั่นใจอนุทินไม่เกี่ยวย้ำต้องการเห็นคนทุจริตไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนต้องมารับโทษตามกฎหมายกรรมธิการพัฒนาการเมืองถกปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพุ่งเป้าจังหวัดนนทบุรีชี้เป็นข้อต่อสำคัญสาวถึงตัวการใหญ่จ่อใช้พรบ.อำนาจเรียกผู้ว่านนทบุรีหลังส่งแค่รองผู้ว่าชี้แจงแทนค่ะ
0: 7:53 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของท่อทิพย์นะครับกทม.กรมการปกครองก็เร่งสอบกรณีทุจริตรับแจ้งเกิดและก็จดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบพบมี24กรณีหลักฐานชัดนะครับก็เตรียมจะเพิกถอนสัญชาติและดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพถอนสัญชาติเป็นภาพของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงหลังเป็นประธานประชุมแนวทางป้องกันปราบปรามทุจริตทางทะเบียนกรณีพบการแจ้งเกิดออกสูติบัตรเท็จให้ลูกชาวต่างชาติถอนสัญชาติไปแล้ว24คนให้ข้าราชการออกแล้ว1คนและกำลังขยายผลต่อนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับชัชชาติลุยพ่อทิพย์ปลัดกทม.ลงตรวจเข้มย้อน10ปีพบ 1,400 รายออกสูติบัตรลูกจีนเทาชัชชาติประชุมปราบขบวนการพ่อทิพย์เผยเพิกถอนสัญชาติเด็กสวมสิทธิ์คนไทยแล้ว24รายสั่งเจ้าหน้าที่เขตออกจากราชการแล้ว1คนปลัดกทม.ล้อมคอกไม่เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็น10จังหวัดสีเทาจับตาโนมินียึดครองค่ะผู้ตรวจการเผยหน่วยงานรัฐชงกฎหมายปรับโนมินีทุนเทาสแกมเมอร์พร้อมโทษยึดที่ดินคุก3ปีปรับ3ล้านจับตาเมืองท่องเที่ยวพื้นที่เกษตรกว่า10จังหวัดด้านนายกแถลงผลปฏิบัติการไซเลนโบลทลายเครือข่ายลักใช้กระแสไฟฟ้าทำเหมืองขุดบิตคอยยึดของกลางเจียด 2,000 เครื่องรัฐศูนย์รายได้ก็มีภาพอยู่ในมติชนด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการไซเลนโบลบุกตรวจไป7จุดค่ะทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลใช้เครื่องขุด 1,900 เครื่องมูลค่าความเสียหายมากถึง280ล้านบาทก็มีการแถลงที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
3: มีประเด็นเรื่องของเพลงที่นายกรัฐมนตรีไปร้องนะครับนั่นก็คือเถียนมีมีดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีดังกล่าวนี้ที่กำลังส่งผลกระทบบานปลายเพราะถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดทางการทูตที่มองข้ามเรื่องของความอ่อนไหวไต้หวันว่าไทยยืนยันนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดครับไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่เรื่องของความร่วมมือต่างๆหากไม่ขัดแย้งกับนโยบายไทยก็ไม่ปิดกั้นเพราะสำหรับไทยก็คือนโยบายจีนเดียวเป็นพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับไทยย้ำจีนเดียวปัดชี้แจงไต้หวันยันไม่กระทบเศรษฐกิจนายกไต้หวันไต้หวันออกแถลงการปิดหวังไทยปมเห็นพ้องจีนประกาศถ้อยแถลงยันนโยบายของไทยจีนเดียวไม่เอ็นเอียงมั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่าแรงงานไทยย้ำสัมพันธ์สองชาติเข้าใจกันดีไม่ต้องชี้แจงท่าทีของไทย

0: แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของชุดเฉพาะกิจทหารพราน44ครับร่วมปล่อยพันกุ้งแชร์บ๊วย1ล้านตัวฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งโดยพันโทยันยงจงหมายรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ครับนำกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอสายบุรีเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันกุ้งแชร์บ๊วย1ล้านตัวลงสู่ทะเลบริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569การปล่อยพันกุ้งแชร์บ๊วยครั้งนี้ครับถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและอีกมิติสำคัญคือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าทรัพยากรทางทะเลขณะที่การมีส่วนร่วมของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ในครั้งนี้ยังสะท้อนบทบาทของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อร่วมวางรากฐานสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่นะคะอย่างอีสานตะวันออกกรุงเทพมหานครอีสานตะวันออกนี่มีฝนร้อยละ70นะคะส่วนภาคตะวันออกขออภัยค่ะอีสานตะวันออกร้อยละ70ภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ร้อยละ60ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนเรา2คนไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาเศรษฐาเข้าทำเนียบเจอนายกอนุทินรับรางวัล TZD Plus ปี69ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าเวลา 15:30 นวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานพิธีมอบรางวัล Prime Minister Thailand Zero Drop Out Plus ประจำปี2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาพร้อมตอกย้ำเป้าหมายการคืนโอกาสทางการศึกษาและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็กไทยอย่างทั่วถึงโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นโดดเด่นในงานด้านต่างๆและมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับรางวัลเกียรติยศประจำปีนี้มอบให้แก่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ริเริ่มและผลักดันโครงการให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมเสียศักดิ์แจงปมแถลงการรัฐบาลไต้หวันชี้ทั่วโลกถือนโยบายจีนเดียวนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีกระทรวงต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยหลังมีแถลงการร่วมไทยจีนที่ระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้โดยระบุเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่เพราะตนเป็นคนมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยจีนขณะที่นโยบายจีนเดียวเป็นหลักการเดิมที่ย้ำมาตลอดและไม่ใช่แค่ไทยทุกประเทศก็ยึดนโยบายจีนเดียวและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวมประเทศย้ำว่าโดยสันติและเป็นถ้อยคำที่ใช้ในเอกสารกันมาตลอดเข้าใจว่าฝ่ายไต้หวันอาจมีความกังวลเป็นพิเศษแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกประเทศยังใช้คำว่าจีนเดียวสามารถถามจากประเทศไหนก็ได้เว้นแต่บางประเทศที่ให้การรับรองไต้หวันแล้วไม่รับรองจีนซึ่งประเทศเหล่านี้มีน้อยมากดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่น่ามีประเด็นอะไรส่วนตัวมองว่าการที่ไต้หวันออกแถลงการมาเพราะอาจเป็นเรื่องภายในแต่ไม่ได้บอกว่าจะปฏิบัติการตอบโต้อะไรเพราะว่าอะไรเป็นอะไรแต่บางครั้งอาจมีประชาชนกังวลเรื่องต่างๆจึงทำให้ไต้หวันต้องออกมาแสดงท่าทีแต่ฝ่ายไทยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไทยก็มีความสัมพันธ์กับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมทุกอย่างยังเหมือนเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียวมียา

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,000

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะชื่อคุณอะไร
4: คุณอะไรครับ
6: คุณสุบินครับ
4: คุณสุบินนะครับคุณสุบินอยู่แถวไหนทำอะไรอยู่ครับ
6: ทำอยู่บ้านไปไหนไม่ได้อะ
5: อ๋ออยู่อยู่แถวจังหวัดอะไรคะ
6: จังหวัดหนองคายครับ
4: โอ้จังหวัดหนองคายอำเภออะไรครับ
6: อยู่อำเภอท่าบ่ออ
4: ๋ออำเภอท่าบ่อนะครับฝนตกบ้างไหมครับแถวนั้นริมโขงไหม
6: ไม่มี
4: ไม่มีฝนตกเลยเหรออ
5: ากาศเป็นยังไงบ้างคะสดชื่นไหม
6: อากาศสดชื่นครับ
5: สดชื่นเนาะทานข้าวเช้าหรือยังคะ
6: ยังเลย
4: อ๋อนะครับปกติจะทานตอนกี่โมงเอ่ย
6: ก็ประมาณสัก9โมง
5: 9โมงสายๆหน่อยเนาะ
4: สายๆหน่อยแล้วที่นั่นปลูกอะไรครับที่บ้านปลูกอะไรครับ
6: มี
4: ปล
6: ู
4: ก
6: เยอะ
4: ๆปลูกอะไรมั่งครับ
6: ปลูกนี่ดอกไม้นี่อะไรนี่ต้นไม้ต้นอะโคคาโดก็มีต
5: ้
6: น
5: อะโวคาโด
4: อะโวคาโด
5: พัน
4: อะไรครับพันแฮชหรือพันน้องถิ่นครับ
6: มันก็
5: ไม
6: ่
5: ร
6: ู้
5: เอา
6: เบี้ยมาปลูกไม่ใช่
4: ปีนี้ได้ผลผลิตเยอะไหมครับที่อะโวคาโดที่สวน
6: ต้องปลูกมาได้6ปีนี่ครับซึ่งเป็นผลปีนี้เป็นลูกปีนี
4: ้อ๋อได้เยอะไหมครับได้เยอะไหม
6: มีเพิ่งเป็นต้นเดียว
4: โอ้เพิ่งเป็นต้นเดียว
6: ครับต้นเดียวประมาณสัก30ลูก
4: 30ลูกนะพอกินเนาะ
5: อันนี้ได้ชิมหรือยังคะได้ชิมลูกที่อยู่ที่ต้นหรือยังคะ
6: ได้กินแล้วครับ
5: กินแล้วเนาะอร่อยไหมคะ
6: อร่อยครับ
5: ส่งมาที่นี่ได้ไหมคะแซวว
4: ันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับคุณลุงครับอยากฟังเพลงไหนดี
6: เพลงของสุรพลนะครับ
4: ครับเพลง
5: สาวสวนแตง
4: นะครับนะรบกวนพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับ
5: คุณลุงสุบินพูดอีสานว่าอีสานได้บ่จ้า
6: ได้ครับได้ครับ
5: บอกว่าเป็นภาษาอีสานเนาะ
6: ครับ
5: ค่ะเดี๋ยวพูดตามนะคะ
4: เต็มขวด
6: เต็มขวด
4: สีเต็มคำ
6: สีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
6: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
6: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
6: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
6: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
6: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
6: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
6: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
6: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
6: เชื้อเหตุของอาการคัน
4: อ่ะเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเรียกต่อมาจากสาวสวนแตงของครูสุรพลสมบัติเจริญเนาะนะครับ
6: ครับผม
4: ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณลุง
6: ครับครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: อยู่ท่าบ่อเลยนะครับนะฮะได้ใส่หน้าไมค์ก็คงจะตื่นเต้นกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับนะฮะคุณลุงเลือกไว้เป็นหัวขบวนนะครับสาวสวนแตงครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับนะฮะใครอยากช่วยเลือกต่อ SMS เข้ามาได้4689400ครับLINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot

0: ครับเพลงฮิตที่4ภาคนะครับที่ชาลูกทุ่งมหานครเลือกไว้กันอีก3เพลงนะครับต่อจากคุณลุงสุบินนะครับที่จากจังหวัดหนองคายนะครับคุณลุงเลือกไว้หัวขบวนคือสาวสวนแตงนะครับสุรพลสมบัติเจริญนะครับนะฮะชาลูกทุ่งมหานครต่อกันด้วยสาวนาสั่งแฟนพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ครับผู้บ่าวเท่าสาววัยทีนนะครับพี่สนุกสิงห์มาและปิดท้ายด้วยแคทรัตการนะครับสาวกาไก่นะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับมาฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆใช้ให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับเดี๋ยววันนี้เขาก็จะมาจัดรายการนะครับหลัง10โมงเช้านะครับพื้นที่ปลอดภัยครับเสียงร้องของพิมดานะครับ
1: ดีเจขึ้นเรานี่แหละ
0: เจ้าตัวเป็นคนเขียนคำร้องและทำนองเองนะครับเรียบเรียงโดยColor Peach นะครับถ้าชอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้พิมดาตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
1: อย่าใจกระจอกค่ะของหนูเล็กกาการล่าสุดอยู่ในฮิตที่2ค่ะและอีก1ผลงานเพลงค่ะสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยหัวใจศิลป์ล่าสุดอยู่ในฮิตที่5ค่ะ
0: 2เพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาดีๆที่เราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังพรุ่งนี้บ่ายโมงอย่าลืมติดตามนะครับกับมหานครทีมก็จะมีการอัปเดตนะครับโดยมหานครทีม20อันดับความนิยมนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปพร้อมๆกับได้ฟังเพลงใหม่ก่อนใครเลยนะครับนะฮะติดตามกันได้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับเอาฟังเพลงใหม่จากพิมดามหานครกันก่อนนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับพื้นที่ปลอดภัย
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: วันนี้มีประเด็นหลายประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนะครับเรื่องของการไฟเขียวหรือใหม่นะครับบัตรคนจนคณะรัฐมนตรีเคาะนะครับในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับมีรถเก่าจักรยานยนต์นักเรียนกศน.ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถ่ายรูปด้วยนะครับพาดหัวใหญ่เลยของเดลินิวเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเฮเรื่องของค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะครับตรึงต่อนะครับ 3.95 บาทต่อยูนิตนะครับกกพ.ก็เทแล้วนะครับ 1.61 หมื่นล้านนะครับเรื่องของการอุ้มราคาน้ำมันอีกนะครับลองไปตามอ่านดูรายละเอียดแล้วเรื่องของประเด็นท่านนายกนะครับไม่ทบทวนนะครับ เรื่องของการหมิ่นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องมอบทนายจัดการนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของที่โกงสอบตัวเลขไม่ตรงนะครับปปช.กับกสท.นะครับป่วนนะฮะลุ้นแก้ไข6เดือนนะครับจ่อคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับไล่ล่าตัวการใหญ่เลยแล้วก็เรื่องของท่านนายกไม่ยอมนะครับในการเรื่องของที่สั่งจัดการด่วนเลยเรื่องของเสทบนะครับแม่ทัพภาคนะครับ4ที่จะลุยลงมือ10คนแล้วก็ที่เป็นประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนะครับนะฮะวันนี้ในเดลิวก็มีเหมือนกันนะครับในไทยรัฐก็มีนะครับเรื่องของการมีการพูดคุยนะครับโดยทุจริตนะฮะท่านนายกก็บอกว่าต้องมีธรรมาภิบาลโปร่งใสนะครับกู้ศรัทธาประชาชนนะครับแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ไม่ทบทวนเรื่องของการฟ้องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของประกาศตามล่านะครับโจร เรื่องของการรัวสังหาร5ทพ.นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านผู้ว่าชัชชาติก็ลุยพ่อทิพย์นะครับปลัดกรุงเทพมหานครก็ลงตรวจเข้มเลยนะครับป้อน10ปีนะครับพบ 1,400 รายนะครับออกสูติบัตรนะครับลูกจีนเทาด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของปปช.ออกมาแชร์บิ๊กนะครับของสท.นะครับสั่งให้แก้คะแนนด้วยนะครับนะฮะแล้วเรื่องของดาบตำรวจรัว10นัดนะครับหมวดสาหัสนะครับมือยิงแล้วก็มอบตัวปมขัดแย้งงานนะครับวันนี้ในไทยรัฐมีหลายประเด็นเลยนะครับแล้วก็กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของสัมพันธ์ดีกับอิหร่านนะครับรับมือทะเลแดงวิกฤตนะครับผู้ส่งออกก็หันใช้สายเดินเรือจีนนะครับท่านสุปจีก็รุกนะครับไทยซีเล็กนะครับหนุนร้านอาหารเชื่อมั่นระดับโลกครับนะฮะลองไปตามอ่านดูในกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้นะครับเรื่องของหัวเว่ยดีอีก็มีนะครับชูแผน AI แห่งชาตินะครับผลักดันอินฟราสตรัคเจอร์กับคนนะครับเรื่องของชิงหับอาเซียนนะครับเรื่องของ3ธนาคารชี้ทางรอด SME ด้วยนะครับเร่งเติมทุนหนุนวินัยการเงินนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวสดนะครับเรื่องของ DSI ทลายใหญ่เหมืองขุดเงินดิจิทัลนะครับ

งทุนจีนเทาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับลักใช้ไฟฟ้าเดือนละ22ล้านด้วยนะครับเรื่องของการปิดนราธิวาสล่าเลยนะครับถล่มฆ่า5ทหารพลานด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเมินกระแสโซเชียลของท่านนายกอนุทินด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกระทรวงการคลังยกเว้นเกณฑ์รถเก่านักเรียนนักศึกษาเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องของสิทธิบัตรคนจนด้วยนะครับในการในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้รีเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการคุมตัวนายกพานะครับส่งตำรวจสตูลนะครับเรื่องคดีโกงสอบนะครับยึดเงินสดกว่าล้านนะครับแล้วก็มีประเด็นอีกหลายประเด็นน่าสนใจในข่าวสดนะครับส่วนมติชนรายวันเรื่องของท่านนายกย้ำว่าฟ้องนะฮะคดีหัวนะครับเรื่องถอนบรรจุการขึ้นบัญชีท้องถิ่นใหม่เสนอกรรมการกลางในการเคาะด้วยนะครับพาดหัวใหญ่เลยนะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของการกราดยิงไปบอมนะฮะเรื่องราธิวาสนะครับที่เสียชีวิตไป5ศพนะครับแม่ทัพภาค4ท่านก็คุมเข้มนะฮะ3จังหวัดภาคใต้นะครับขั้นสูงสุดเลยนะครับชาวบ้านกับเด็กแม่บาดเจ็บ5รายนะครับแล้วก็เร่งแกะรอยไล่ล่า4คนร้าย10คนร้ายนะครับท่านนายกก็ประณามเนี่ยบอกว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกลุยเช็คบินนายทุนเจ้าหน้าที่ทลายแก๊งรอบใช้ไฟขุดบิตคอยนะครับนะฮะที่เป็นประเด็นในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันด้วยนะครับหลายประเด็นน่าสนใจนะครับเยอะเลยนะครับไปตามอ่านดูในหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละฉบับได้นะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: รสอ่ะ
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และธสBeyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธสBeyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์ครับเจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับหลังเพลงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งนะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสีหศักดิ์ขอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐช่วยเรื่องภาษีนำเข้าก่อนครบกำหนดในฐานะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาว่านายมาโคแอนโทนีโรบิโอเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์โดยตนได้ใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หาทางรับมือกับเรื่องนี้ซึ่งไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันซึ่งไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญจึงอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วด้านนายรูบิโอระบุว่าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากว่าจะนำมุมมองของกระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าสู่กระบวนการเจรจาภาษีให้ขณะเดียวกันนายรูบิโอยังได้สอบถามหลายประเด็นเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายสีหศักดิ์ได้เล่าเรื่องต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นแค่เกมนอกจากนี้นายสีหศักดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่าพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่าง 6-7 สิงหาคมนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเดินทางไปเยือนแล้วหลายประเทศเช่นอินเดียสปป.ลาวและจีนโดยจะมีการหารือในประเด็นแก้ปัญหายาเสพติดสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับจีนว่าจะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ในทางเทคนิคด้วยแต่ไม่ใช่เพราะโทษว่าจีนเป็นตัวสร้างปัญหาแต่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการนำเอาเรื่องนี้มาหารือกับผู้นำเมียนมาก็ถือเป็นการพูดคุยกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรงซึ่งจะทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้แม้กระทั่งสถานการณ์ภายในของเมียนมาก็จะได้รู้ด้วยว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่ห่วงใยที่ไทยอยากให้เมียนมามีสันติภาพเกิดความรองดองเรื่องแบบนี้ต้องคุยกับประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งนี้ในการเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอองหลายมีกำหนดการเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยและอาจจะมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเช่นเดียวกับภาคเอกชนไทยที่ต้องการพบกับผู้นำเมียนมาด้วยเช่นกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการป้องกันปราบปราม

0: ามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคม2569นี้มาตรการดังกล่าวจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ทำบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการลดผลกระทบผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมา
4: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับภูมิแพ้กรุงเทพครับพี่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์กับตั๊กแตนชลดานะครับแล้วก็บิวกัลยาณีนะครับโนบลาโนลานะครับสองเพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิต
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสี
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายยังมีเวลาอยู่นะ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณคุณแวนอยู่นครปฐมด้วยนะครับประชมแถวนครนายกคุณรังอยู่ที่อุตรดิตถ์ด้วยนะครับ
3: ค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆสำหรับทาสแมวค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับการเลือกอาหารแมวค่ะเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงตัวจริงในตำนานไม่เค็มหอมอร่อยกินเพลินเทปุ๊บหมดปั๊บให้กินได้ทุกวันแบบสบายใจค่ะเพราะเขาผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมั่นใจได้ในคุณภาพทุกถุงส่วนราคาก็คุ้มค่ามากค่ะไม่ว่าจะเลี้ยงแมวกี่ตัวก็สามารถตุนไว้ได้ยาวๆเลยค่ะจะลูกแมวหรือว่าแมวโตเขาก็มีให้เลือกด้วยกันทั้ง3สูตรค่ะสูตรเขียวแดงตัวจริงอย่างสูตร2มิกสูตร3มิกและสูตรลูกแมวอายุ 1-12 เดือนก็มีค่ะเลือกให้ตรงวัยได้เลยกินยังไงก็เพลินได้ประโยชน์ครบถ้วนทั้งช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพโดยรวมบำรุงขนให้เงางามเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงวิ่งเล่นได้ไม่มีแผ่วหาซื้อเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงตัวจริงได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าหรือช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศค่ะ
0: วันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับห่อหมกควกไปฝากป้านะครับลำเพลินวงศกรเตะตระกูลต่อนะครับยกมาทั้งสวนไอซ์แลนด์ยูครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะครับนะฮะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ติดตามได้เร็วๆนี้ทุกช่วงนัดจัดรายการเลยครับ
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: วันนี้นะครับมีศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกอีกหนึ่งท่านนะครับที่เคยขึ้นเวทีวันแรงงานแห่งชาติกับเราด้วยนะครับนะฮะฉะนั้นใครที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการง่ายๆเลยนะครับผลิตผลงานมาจะทำเองเขียนเองก็ได้หรือจะให้คนที่พอมีมืออาชีพนะครับเขียนให้ก็ได้แล้วก็บอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับนะฮะส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสรุปมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพรุ่งนี้ติดตามกันได้นะครับสดๆเลยออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัส10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงคุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมในรายการด้วยกันให้ดาวนะฮะกับนักจัดรายการทั้ง3ท่านผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเคมซันตา10 โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: รอรักใต้ต้นโด

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบ

0: สีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันใน
2: โฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบบร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: เหนื่อย
1: ว้าว
0: เหนื่อยมัวแต่เล่นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแต่ไปหมดนะครับวันนี้นะฮะ
1: ปรบมือค่ะวันนี้ลัดคอร้องเต็มเพลงเลยผลงานเพลงของใครอะคะ
0: เบิร์ดกับฮาร์ด
1: ค่ะ
0: เสียงร้องของพี่ฮาร์ด
1: ถ่ายทอดโดย
0: ใครก็ไม่รู้ท่าน
1: ศิลปินท็อปโบดดาวรุ่งค่ะ
0: ทุกวันศุกร์ก็จะแบบต้องรับภาระต้องนั่งคิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เราจะมีประจำแล้วนะทุกวันศุกร์จะเป็นพี่วาสุจองไว้แล้วนะ
0: ธรรมดาเธอห้ามเบี้ยวเด็ดขาดก็เป็น
1: ไม่วันไหนก็เป็นนิวจิ๋วไง
0: ไม่ไหวเอาวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครนะครับ
1: วัน
0: ศุกร์แห่งชาติแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับติดตามผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันต์ได้10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงช่วงเวลาเพลงช้างเผือกนะครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าคนนั้นชั่วคนนี้ดีแสดงว่าเราเลวมากเราควรจะดูใจของเราต่างหากว่ามันดีหรือมันเลวถ้าเราดีเสียอย่างเดียวใครจะเลว 108,009 นั่นก็เรื่องของเขาค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะครับทั้ง4689400คือเพลงนี้เลย
2: มหานครสุปริ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: โนราพัทินนะครับเสียงร้องของนักราเชนฟิชเชอริงกับกล้วยสแตมนะครับสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พิมดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับมีความสุขมากๆสมวันเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเลขาสมชระบุดับไฟใต้ต้องคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายนายฉัตรชัยบางช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกเสียใจส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยมีความคืบหน้ามากในปัจจุบันโดยนโยบายการพูดคุยตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มมีมากกว่าครึ่งที่พร้อมจะมาพูดคุยส่วนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องแยกกันจะมาบอกว่าถ้ามีการใช้ความรุนแรงแล้วจะไม่พูดคุยนั้นคงไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับเข้าสู่สังคมยังมีพอสมควรเมื่อถามถึงท่าทีของฝ่ายความมั่นคงที่ระบุจะมีความเข้มงวดมากขึ้นจะทำให้เกิดการตอบโต้หรือไม่นายฉัตรชัยกล่าวว่าการเข้มคือต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องดำเนินการไปในส่วนบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกการพูดคุยเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการที่จะประสานเพื่อให้การควบคุมการใช้ความรุนแรงมาเลเซียน่าจะทำได้จะเห็นว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยประธานหอการค้าไทยชี้ไทยถูกเก็บภาษีนำเข้าสหรัฐ 12.5% ยังไม่เสียเปรียบด้านราคานายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้ภายใต้มาตรา301กับสินค้าจาก60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียภาษีอัตราสูงคือ 12.5% ว่ายังไม่น่ากังวลจนเกินไปเพราะประเทศคู่แข่งหลักส่วนใหญ่ถูกเก็บในอัตรา 12.5% เท่ากันไทยยังไม่เสียเปรียบด้านราคามากนักแต่สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการไม่ใช่แค่เรื่องแรงงานแต่คือการเจรจาทวิภาคีในประเด็นโครงสร้างกำลังการผลิตส่วนเกินที่สหรัฐเพ่งเล็งภาคการผลิตของไทยและเอเชียอยู่ซึ่งผลกระทบจริงจะเกิดขึ้นอยู่กับการเจรจาของภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์หากตกลงกับสหรัฐได้สำเร็จจะช่วยบรรเทาผลกระทบป้องกันไม่ให้โดนภาษีมาตรการลงโทษเพิ่มเติมและสร้างความเชื่อมั่นผู้ส่งออกไทยสหรัฐโจมตีอิหร่านคืนที่13กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13โดยเน้น

0: ลมศูนย์บัญชาการคลังเก็บโดรนและระบบสื่อสารเพื่อลดภัยคุกคามต่อการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์โมซความขัดแย้งได้ลุกลามไปยังเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงหลังกลุ่มฮูตีพันธมิตรของอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะใช้มาตรการทางทหารตอบโต้อย่างหนักและเล็งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้นายทรัมป์ยังระบุว่าจะนำเงินของรัฐบาลอิหร่านที่ถูกสหรัฐอายัดไว้มาใช้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เรือและสินค้าในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงเพี้ยวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยพิมดามหานคร
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์แบบนี้นะคะเราก็ต้องมีความสุขค่ะสนุกสนานกันนิดนึงนะคะเริ่มต้นก็จดจวดกันมาเลยค่ะวันนี้นะคะเริ่มกันที่เอาที่สบายใจค่ะจากพี่ไผ่พงษ์สะทอนนะคะตามมาด้วยฝันของอ้ายมีไผ่เป็นนางเอกค่ะ

0: จากน้องเวียงนฤมลนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยหอยใจบั้งไฟแสนค่ะจากน้องเพลงพิมลดานั่นเองค่ะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีและขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทราค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้วพิมพ์ดาวมหานครต้อนรับคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปี22ปีงงนิดนึง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆในคราวนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วง10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะใครที่อยากฟังเพลงอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนในวันศุกร์แบบนี้นะคะวันสุดสัปดาห์นะคะก็พูดคุยเมามอยกันเข้ามาได้เลยนะคะ Facebook Live ตอนนี้ขึ้นไลฟ์กันแล้วคุณผู้ฟัง LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจนะกดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันเนาะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเดี๋ยวจะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะรวมถึงหลังไมค์ค่ะอยู่กับน้องรถเมย์คนเก่ง

ค่ะช่องทางนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะส่งมาบอกกันได้นะคะเมื่อวานนี้เห็นมีคนส่งข้อความมาหาพิมดาด้วยนะคะพูดถึงเสียงเพลงเสียงกีตาร์ในเพลงอะไรต่างๆนี่ขอบคุณมากๆเลยเห็นทุกข้อความนะคะแต่บางทีอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศเนาะคุณผู้ฟังเนาะไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะตอนนี้ค่ะรถไฟมาแล้วต้อนรับกันเลยนะคะพี่เอสุดหล่อเขาบอกว่าน้องพิมดาคนสวยวันนี้พี่มาเร็วกว่าเมื่อวานนะมาขึ้นรถไฟรอพี่ด้วย เชิญขึ้นได้เลยค่ะพี่เอพี่วีระเดชดีกลางด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นายก๊อปแก๊งหมูแผ่นนะคะแล้วก็มีแม่อ้อยพี่ออยนะคะบอกว่าฟังเสียงพี่พิมดาก่อนไปทํากับข้าววันนี้มีต้มผักกาดดองหมู3ชั้นค่ะอุ้ยน่าทานมากเลยพี่ออยไม่ได้ทานนานมากแล้วนะเนี่ยนะคะพี่เสาคําเจ้าบอกถือตั๋วรอแล้วเจ้าพี่นุ่นรับซ่อมพาพี่เริญเจริญด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่มารีกิตทวีค่ะพี่ขนมหวาน3พี่น้องแกะมาตพุทธพี่หวานใจคนใกล้พี่ภูดินันท์พลสว่างค่ะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59พี่อำนาจสุภาเกตบอกไปด้วยนะนะคะเชิญเลยค่ะกระโดดขึ้นรถไฟมาได้เลยนะคะพี่สมยศแก้วเป็งค่ะนะคะพี่เทวีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะพี่เอสเบเกอรี่ค่ะบอกว่าวันนี้มาทักทายน้องพิมดาคนสวยก่อนจะไปใส่ไส้เอ็กแครแลครับผมชอบกินมากเลยเอ็กแครเนี่ยนะคะพี่นุชนาธนะคะสวัสดีด้วยพี่เชฟพงเจเนียร์อร่อยซอย59นะคะทักทายกันหรือยังนะเมื่อกี้เอ๊ะลืมพี่สวินสุรินบูนนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่ซับในดินสินในน้ำบอกว่าแชร์ให้แล้วจ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่หนูเพียรพกากุลค่ะพี่หล่าแซมขุนแผนพี่เหาะดันช้างนะคะพี่น้ำตาลไอซิ่งพี่ฮักกี้น้องเกรบอกว่ามาทันขบวนแรกค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่วันนี้มั่งมีผลด้วยนะคะพี่ Power D-Max ค่ะพี่ Unique ค่ะพี่มาลัยเสน่หาด้วยนะคะพี่หล่าแซมทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้พี่อินแทนค่ะนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมพี่อินแทนจากสปป.ลาวเลยนะคะแล้วก็มีพี่ปรีชาผลสุขค่ะพี่หนุ่มอุบลคนสำโรงนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนบอกไปด้วยจ้าไปด้วยจ้าไปด้วยจ้านี่ใส่หลายมายมกก็ต้องอ่านหลายมายมกใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่มาลัยเสน่หาด้วยนะคะพี่นิสาบอกไปด้วยไปด้วยไปด้วยพี่สุรศักดิ์ด้วยนะคะบอกรับฟังทุกวันขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะแม่นะคะเรียกแม่อย่างเดียวนะคะพี่นิ่มสวัสดีค่ะนะคะน้องแชมป์ทักทายแล้วนะลูกนะพี่ภูพี่ปูหรือพี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะพี่มนตรีเหล่าชลาพี่บังออนหมูยาอุ้ยวันนี้มากันเพียบเลยนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมนะคะพี่ณรงค์ยินดีทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะเอ๊ะงงเหมือนกันนะอ่านแล้วก็งงว่าเอ๊ะเรียกไปหรือยังนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะรถไฟออกแล้วนะใครไม่ทันขบวนนี้รอขบวนหน้าพี่นิยมมาทันพี่นิยมมีอีกไหมมีอีกไหมดูซิเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังแป๊บนึงนะคะหมดแล้วล่ะพี่จรุณนะแก้วด้วยนะคะรถไฟไปแล้ว

พี่พิทักษ์จากตลาดช้อนทองด้วยพี่ประเสริฐบอกโอ้ยร้องแต่8 โมงแล้ว นี่ล่ะนะคะมาทันเวลาพอดีเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องเล่านะคะที่ช่วงนี้เนี่ยข่าวในเรื่องของเป็นโรคหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็ป่วยโดยไม่รู้สาเหตุแล้วอยู่ดีก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ฟังมาเช็คสัญญาณเตือนภาวะเสี่ยงโรคหัวใจวายเฉียบพลันกันนะคะเพราะว่าบางทีอาการมันก็เหมือนกับป่วยธรรมดาทั่วๆไปนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆบางทีมันเฉียบพลันนะเนาะมันก็ไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเช็คสัญญาณกันหน่อยละกันเนาะนะคะอาการที่คุณผู้ฟังจะรู้สึกได้ถ้าเกิดว่าเป็นนะคะก็จะมีอาการอ่อนเพลียมากนะคะมีอาการหายใจถี่ค่ะแล้วก็รู้สึกแสบร้อนกลางอกซึ่งบางคนรู้สึกแสบร้อนกลางอกพอไปหาคุณหมอบางทีคุณหมอบอกเป็นอะไรนะโรคกระเพาะอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าเอาจริงเราก็ต้องดูหลายๆปัจจัยประกอบกันนะคะมีท้องไส้ปั่นป่วนค่ะอึดอัดบริเวณคอและขากรรไกรนะคะมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงบริเวณหลังแขนหรือหน้าอกบางทีเจ็บหัวใจแต่ไปเจ็บร้าวไปถึงแขนถึงหน้าอกถึงปลายนิ้วก็มีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีบางอย่างในร่างกายเนี่ยผิดปกตินะคะเหงื่อออกอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นหลายๆอย่างหลายๆอาการเนี่ยแสดงออกมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ไปหาคุณหมอนะคะไปหาคุณหมอก่อนอย่าคิดไปเองนะว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ย

นะคะทางที่ดีสุดแล้วพยายามเป็นอะไรเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายเรานิดนึงก็คือพยายามแบบไปหาคุณหมอนะคะให้เร็วที่สุดให้แบบคุณหมอวินิจฉัยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะวันนี้ก็หยิบมาฝากกันสำหรับอาการของสัญญาณเตือนภาวะเสี่ยงโรคหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งตอนนี้เห็นหลายๆคนหลายๆข่าวเขาเป็นกันเยอะเลยอ่ะเนาะนะคะก็เพิ่งมารู้ทีหลังด้วยหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าตอนที่เป็นเราก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะนะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องราวของหัวใจนะคะพี่วรรณิสาบอกพี่บาไม่ทันเลยเนี่ยพี่วรรณิสาส่งสติกเกอร์รัวๆมาทักทายแล้วนะคะแล้วก็มีพี่รู้ที่หลังผิดหวังเสมอด้วยพี่กล้วยชูไผ่ด้วยนะคะพี่สันทัศน์พี่มารีมัสบุชิด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราพูดเรื่องราวของหัวใจเนาะถามว่าคำถามอะไรดีล่ะสาเหตุอะไรที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นเร็วมีอะไรบ้างลองตอบกันมาหน่อยสักหนึ่งอย่างนะคะอะไรที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นเร็วนะคะส่งคำตอบมาบอกก็ได้ทาง Facebook Live แล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้คำตอบของใครโดนใจนะคะจะได้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะสาเหตุอะไรที่ทำให้หัวใจคุณเต้นเร็วอุ้ยคิดดีไม่ได้เลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะ022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: บุญบั้งไฟค่ะจากพี่จินตลาภูลลาภนะคะนี่ค่ะเป็นเจ้าแม่หมอลำเลยนะพี่จินตลาเนี่ยนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าพิมดาว
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: โอ้ลุงขายผัก
0: ลุงขายผักเหรอคะอันนี้คือสายยาวของลุงเหรอ
2: จ้า
0: แล้วมีคุณลุงมีชื่อเล่นป่ะมีไหมหรือว่าจะให้เรียกว่าคุณลุงขายผัก
2: มีเจ๊ก็วิ่งขายผักไปชาวบ้านชาวช่องเขาก็เรียกลุงขายผักลุงขายผัก
0: อ๋อเหรอ ก็เลยทุกคนรู้จักคุณลุงในนามของคุณลุงขายผักใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ขายอยู่แถวไหนอ่ะคุณลุง
2: ในเขตอำเภอบ้านหมี่นะครับ
0: ค่ะบางบัวทองเหรอ
2: นี่บ้านหมี่ลพบุรีเนี่ยครับ
0: ไม่ใช่ไปดูผิดลุง ดูผิดลุงขออภัย หลายลุงนะ ลุงบ้านหมี่ลพบุรีใช่ไหมคะอยู่บ้านหมี่ลพบุรีเน
2: า
0: ะ
2: รถไฟพิมพ์ดาวเนี่ยวิ่งมาถึงบ้านหมี่ป่ะล่ะ
0: ถึงทั่วประเทศเลยค่ะคุณลุงคุณลุงขึ้นรถไฟกับพิมพ์ดาวไหมวันนี
2: ้แวะรับลุงไปด้วย
0: ได้บ้านหมี่เนาะร้านอยู่ตรงไหน
2: จ้า
0: ร้านอยู่ตรงไหนคุณลุงมีพิกัด
2: นี่ไม่ใช่ร้านบ้านอยู่เนี่ยมหาสอนอำเภอบ้านหมี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่แหละอ๋อ
0: แล้วถ้าเกิดคนอยากจะไปซื้อผักเขาต้องไปซื้อที่ไหนคะ
2: อ๋อลุงวิ่งขายมีซาเล้งมีสามล้อแล้วก็วิ่งขายตามบ้านนี่แน
0: ่อ๋อคุณลุงเป็นรถเหมือนรถพ่วงอย่างงี้รถพุ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: นั่นแหละ
0: แล้วก็ไปขายตามบ้านตามอะไรอย่างงี้ไม่ได้อยู่กับที่เนาะ
2: แล้วก็มีผักหลายอย่างไงเขาเลือกไง
0: ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อผักก็เรียกคุณลุงลุงขายผักจอดก่อนอย่างเงี้ย
2: นั่นแหละ
0: ใช่ไหมคะ
2: เขาเรียกแล้วเราก็เข้าไป
0: ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะคุณลุง
2: ช่วงขายช่วงเช้าประมาณโมงเช้าเนี่ยประมาณสักสี่โมงเช้าไม่เกินเรากลับบ้านแล้ว
0: อู้ยทำงานสบายเน
2: า
0: ะ
2: นี่จะกลับมาถึงบ้านแล้วก็โทรหาพิมดาวนี่เนี่ยขอเพลงฟัง
0: ดีจังเลยขายไม่กี่ชั่วโมงก็กลับบ้านได้นอนแล้วเน
2: า
0: ะนะคะเอาวันนี้ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขายดีไหมวันนี
2: ้ใช่ขายดีขายหมดพักเดียวก็หมดแล้ว
0: ดีจังเลยขอให้คุณลุงขายดีแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ
2: ก็ขายถูกอ่ะไม่ได้ขายแพงอย่างกระบวบเนี่ย4ลูก5ลูกอ่ะแค่10บาทเอง
0: จริงไหมแล้วทำไมคุณลุงขายถูกจังอ่ะ
2: พิมพ์ดาวลองกำมือดิกำตัวโตอ่ะ
0: ถ
2: ั่วนั่นแหละกำมืออ
0: ่ะเท่าไหร
2: ่10บาท
0: โอ้ยคุณลุงขายถูกจริงด้วยอ่ะ
2: ยางวงมันเป็นกำละ10บาท10บาท10บาททุกอย่าง
0: แล้วได้กำไรเหรอคุ้มเราไหม
2: แฟงลูกย่อมๆกับ10บาทเหมือนกัน
0: อุ้ยดีจังเลยอ่ะไม่มีนะราคานี้ในกรุงเทพเนี่ยเน
2: าะมะเขือก็ประมาณเกือบโลเนี่ย10บาทแต่มะเขือ
0: โอ้ทำไมคุณลุงให้เยอะจังเลย
2: เยอะขายตามบ้านน่
0: ะ
2: คนเขาก็ชอบกินแล้วไม่ได้ใช้ยาฆ่าเพี้ยอะไรอ่ะ
0: ได้กำไรบ้างไหมเนี่ย
2: ได้
0: พอได้เนาะได้
2: ปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยลุงก็ใช้ขี้หมูอะไรเนี่ย
0: คือผักเราปลูกเองเหรอ
2: ปลูกเองทั้งหมดไม่ได้รับซื้อใครเลย
0: ก็ถึงว่าล่ะเราถึงสามารถขายถูกได้เพราะว่าเราเป็นหัวแถวนี่เอง
2: ผลิตเองทำเองขายเองฝรั่งกินจูอะไรก็ปลูกเองอะไรเอง
0: โอ้ยดีจังเลยแล้วมีผลผลิตพอขายทุกวันเหรอคุณลุง
2: นี่ก็หมุนเวียนสมมติว่าอันนี้โตไปแล้วพอได้เก็บแล้วก็ปลูกใหม่อีกรุ่นหนึ่งถอยไปหมุนเวียนไปอยู่ตลอดอ่ะ
0: อ๋อก็

0: มีทุกมีแบบมีหลายรุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: มีนั่นแหละเราก็จะมีขายตลอดไง
0: อุ้ยดีจังเลยอ่ะคุณลุง
1: แต่จะขาดระยะขาดระยะกันนิดหน่อยไม่มากไม่กี่วันแล้วก็ขายได้
0: อ๋อนี่แหละเนาะแล้วก็ผู้บริโภคเขาก็ได้กินอะไรที่มันสดสดด้วยอ่ะถ้าปลูกเองเองนะ
1: อ้าวสดๆได้เก็บไปแล้วก็ไปขายได้เลยไม่ค้างคืนไม่ค้างคืน
0: ดีจังเลยสดด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่มียาฆ่าแมลงใช่ไหมดีจังเลยนะคะใครที่อยู่แถวๆลพบุรีบ้านหมี่นะเห็นคุณลุงขายผักผ่านไปผ่านมาก็อุดหนุนคุณลุงได้นะคะเออวันนี้คุณลุงอยากฟังเพลงอะไร
1: อะไรเรียกพี่ได้ไหม
0: ได้เลยเสรีพี่เสรีลุงสว่าง
1: ก็มีแต่คนเรียกลุงไง อยากให้เขาเรียกพี่มั้ง
0: พี่ขายผักคะได้เลยเดี๋ยวพิมพ์ทาเรียกพี่ให้เออพี่ขายผักขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่โทรมาหน้าใหม่นะ
1: จ้า
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เซย์ชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: จ้างมันเต๋อ
0: เจ
1: ้
0: า
1: ค่ะนี่แหละค่ะเสียงร้องสดๆจากน้องกระแตนะคะเคยมาร้องเอาไว้เนาะจำไม่ได้แล้วล่ะว่างานอะไรแต่ว่าคุ้นๆว่าน่าจะเป็นงานเหมือนงานปีใหม่ของคลื่นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจจริงๆนะเพราะว่าไม่ได้มีเขียนข้อมูลเอาไว้นะคะก็เป็นเพลงที่น้องกระแตมาร้องสดๆแล้วเล่นดนตรีกันสดๆด้วยนะคะกับเพลงนี้ค่ะจังมันเตอะนะคะมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทราบกันนิดหนึ่งนะคะสำนักงานกสทช.ร่วมกับสัป

ภาษามิตรภาค4จังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้มาตรฐานสเปคก็ไม่ตรงกับที่โฆษณาแล้วก็ไม่สามารถใช้งานระบบ 5G ได้จริงค่ะจากการตรวจสอบนะคะก็พบอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางค่ะแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะสำนักงานกสทช.ขอแนะนำประชาชนค่ะให้ระมัดระวังการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะสินค้าที่ตั้งราคาถูกผิดปกติหรือโฆษณาสเปคเกินจริงนะคะเพราะอาจได้รับสินค้าที่ไม่ตรงปกได้นะคะแล้วก็ใช้งานไม่ได้ตามที่ระบุไว้ด้วยแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนตัดสินใจซื้อค่ะควรที่จะเลือกร้านค้าอย่างเป็นทางการหรือว่าร้านที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ตรวจสอบว่ารุ่นโทรศัพท์เนี่ยผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.นะคะตรวจสอบได้ที่ไหนได้ที่เว็บไซต์ mocheck.nbtc.go.th นะคะหรือว่า mocheck.nbtc.go.th นั่นแหละนะคะเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้งานนะคะเอาละค่ะพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: ริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
2: ์พอลซ่า
3: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับส

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
2: ว่าไงนะ
1: แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
2: อู้งั้นต้องรีบบอกต่อ
1: พี่สมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงให้อยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
2: พี่แท็กซี่รีบส่งฝาเลย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ022481366นะคะรถเมย์คนเก่งเรารับสายอยู่นะคะใครอยากคุยหน้าใหม่โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงไม้เมืองค่ะจากพี่ไม้เมืองนะคะอย่าปล่อยมือค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา11:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้การนราธิวาสยืนยันอีกไม่นานออกหมายจับคดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต5นายพลตำรวจตรีประสงค์โคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีผู้ก่อการร้ายยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าจากหลักฐานในที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดทราบว่าคนร้ายมีทั้งหมด13คนในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนรวมกว่า220ปลอกทั้งขนาด5.56 มิลลิเมตรและ 7.62 มิลลิเมตรรวมทั้งหัวกระสุนจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างส่งตรวจและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับอาวุธที่เคยใช้ก่อเหตุในคดีความมั่นคงอื่นๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้เชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้มาก่อเหตุนำมาสอบสวนแล้ว1คนจากการสอบสวนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีและเชื่อมโยงกับผู้ร่วมก่อเหตุโดยคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ได้จากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เป็นของกลุ่มของนายมะซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะมะแซนายอิสมาแอร์เจแวนายอาซีซันมะดาแอร์แกนนำระบบปฏิบัติการที่มีกองกำลังมากกว่า10คนที่เคลื่อนไหวในอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาและสาครและอำเภอสะรือเสาะหลังจากก่อความไม่สงบแล้วหลบหนีขึ้นไปบนเทือกเขาเมาะแต่และเขาตะเวที่กว้างใหญ่และมีความสลับซับซ้อนทบซัดแนวร่วม BRN ใช้ AI แต่งภาพบิดเบือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพรอยสักที่แขนคนร้ายที่ก่อเหตุยิงฐานพรานที่จุดตรวจจังหวัดนราธิวาสพร้อมตั้งข้อสงสัยหากเป็นมุสลิมจะไม่มีรอยสักเพราะขัดต่อหลักศาสนาว่าเป็นภาพ AI โดยคาดว่าเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุพยายามปั่นกระแสเบี่ยงเบนและบิดเบือนลักษณะของภาพในยะตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของภาพให้มีความชัดเจนมากเกินไปจึงดูผิดธรรมชาติเชื่อว่าคนทั่วไปดูออกและเป็นวิธีเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้ขอคนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมกันปกป้องอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศมีที่ยืนในสังคมเสียสักแจงปมไทยกัมพูชาบนเวทีอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงย้ำกัมพูชาต้องหันหน้าคุยร่วมหาทางออกนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก AARFยังได้มีการสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่กัมพูชาต้องร่วมมือด้วยและมีการตกลงแนวทางไว้แล้วในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าจะหารือทวิภาคีทุกเรื่องพร้อมกับสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ได้รับการฟื้นฟูโดยเชื่อว่าทุกประเทศต้องการให้ไทยและกัมพูชาแก้ปัญหาให้ได้พร้อมย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูเจรจาเพราะได้เสนอให้มีการเจรจาทวิภาคีเรื่องเขตแดนทั้งทางทะเลและทางบกแต่กัมพูชาไม่คุยกลับดึงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูเจรจาเองขณะที่นายปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมได้ใช้โอกาสนี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในมุมของกัมพูชาซึ่งเหมือนกับที่เคยพูดคุยในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการพูดคุยหักล้างกับไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งส่วนตัวมองว่าเรื่องแบบนี้จะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบและการยั่วยุดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยทำอะไรให
4: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

0: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะตอนนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะทักทายเขากันหน่อยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องพิมดา
4: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
5: ป๋าเดฟลูกคิดท่าซอยมาไทยจ้ะลูก
4: ป๋าเดฟหายไปไหนมาตั้งหลายเดือนเนี่ย
5: เอ้ยป๋าเดฟเสียใจอ่ะ
4: ทำไมล่ะ
5: รถไฟสายเหนือออกกี่โมงจ้าวันนี้
4: ออกไปแล้วเดี๋ยวออกใหม่อีกรอบนึง
5: แล้วมันมีเที่ยวใหม่ไหมลูก
4: มีค่ะเดี๋ยวหลังจบพาเรทนี่แหละก็มีรถไฟขบวนหนึ่ง
5: ไม่พอดีป๋าว่าจะไปตามหาแม่เลี้ยงหน่อยแม่เลี้ยงหนีป๋าไปตั้งเดือน2เดือนแล้วเนี่ยยังไม่ยอมกลับมาเลย
4: หรอหนีไปไหนอ่ะป๋าไปทำอะไรให้เขาโกรธล่ะ
5: ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ลิ้นกับฟันโบราณเขาว่าเน
4: า
5: ะ
4: ก็ต้องมีบ้างใช่ไหม
5: เออใช่แต่เดี๋ยวนี้มันเขาแรงหน่อยเลือดซิบก
4: ็
5: เลยแม่เลี้ยงหนีไปเชียงรายไปลำปางคนน่ะว่าจะตามไปแต่ก็ปรับไปไม่ถูกไม่รู้ไปหยุดจุดไหนก็ไม่รู้ไม่ยอมบอกอ่ะจ้ะ
4: เอาเหรอแล้วเราทำไงดีล่ะแล้วเราจะสืบได้ยังไงอ่ะป้าเดฟ
5: ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรอใจเย็นแม่เลี้ยงคงจะพลิกกลับมาเองอ่ะกา
4: เดี๋ยวเขาก็กลับมาเนาะ
5: อืมใช่เพราะว่าคนเรายังรักกันอยู่ยังชอบกันอยู่ยังไงก็ลืมกันไม่ลงหรอกเนาะ
4: ใช่ไหม
5: อืมป้าก็ทำตัวให้ดีที่สุดขยันขันแข็งหาเงินหาทองเตรียมต้อนรับวันกลับมาของแม่เลี้ยงกา
4: ป๋าเผื่อเขาฟังอยู่ป๋าบอกอะไรเขาหน่อยได้ไหมตอนนี้
5: แม่เลี้ยงจ๋าหนีป๋าไปทำไมป๋าคิดถึงจะตายอยู่แล้วรีบกลับมากรุงเทพเพ
4: ื่อม
5: ีง้อ ง้อกันไปเนาะแต่ว่า
4: ติดต่อเขาไม่ได้หรออ
5: ะไรนะ
4: เราติดต่อเขาไม่ได้เลยเหรอคะ
5: ติดต่อได้แต่เพียงแต่ว่าเราก็นัดแนะกันว่าเออวันนั้นวันนี้แบบนั้นแบบนี
4: ้
5: ก็มีข้อต่อรองมีข้อแม้กันนิดหน่อยเพื่อที่จะกระสางความไม่เข้าใจอะเน
4: า
5: ะแต่เดี๋ยวก็เข้าใจกันเองก็เรารักกันมานานแล้วพิมดา
4: ใช่ไหม
5: ก็ทำมานานนั่นแหละ
4: โอ้นั่นแหละเดี๋ยวเราก
5: ็
4: กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเนาะ
5: อืมใช่ใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็ขายลูกชิ้นทอดอยู่เหมือนเดิม
4: ค่ะ
5: ถ้าอยากจะทานลูกชิ้นก็อย่าลืมนะสั่งทางออนไลน์ช้อปปี้ไลน์แมนแคปฟู้ดพวกนี้มีหมดป๋าเดฟลูกชิ้นทอดไปมหาไทยสั่งกันได้นะจ๊ะ
4: ได้เลยนี่ป๋าขาย24ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ย
5: ขาย24เลยเพราะว่าต้องสู้อ่ะลูกถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้กรุงเทพมันอยู่ยากอ่ะนะ
4: ไม่หลับไม่นอนเลยเนาะป๋าเนาะตอนนี้ก็ขายอยู่ใช่ไหมคะ
5: ไม่ตอนนี้ก็ปะเปรียมลูกปะเปรียมกำลังเปรียมข้าวเปรียมของเปรียมที่จะออกขายก็ตอนเย็นๆนู่นแหละ
4: เย็นๆจนถึงนู่นอ่ะเช้าหัวค่ำอะไร
5: พิมพ์ใดอยากทานก็โทรมาสั่งได้นะ

0: ลูกนะ
1: ได้เลยค่ะป้าเดฟนะใครอยู่แถวซอยมหาไทยก็ไปอุดหนุนป้าได้เนาะ
0: อืมใช่มีชื่อเสียงอยู่ทางตรงนี้น้ำจิ้มอร่อย
1: อืมอยากทานจังเลยอะป้า
0: อืม
1: ต้องลองมีโอกาสไปแถวนู้นเน
0: าะมาเที่ยวมาไทยก็มาแวะเวียนกันมาเถอะ
1: ค่ะนะ
0: คนก็รู้จักกันทั้งซอยนั่นแหละ
1: แล้วเราต้องทำไงจะไปหาป่าได้ที่ไหนป่าก็ขับไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ขับไปเรื่อยก็ไม่เป็นไรบุญมีวาสนาน้ำก็เจอกันตรงนั้นเพราะเรามันรถเร่ธรรมดาแหละ
1: ใช่ไหมไปตามหาก็ไม่เจอด้วยเนาะ
0: ใช่ไม่บางทีลุงให้แฟนเขาขายออนไลน์อยู่ที่บ้านไงสั่งออนไลน์ได้อะไรเงี้ย
1: ค่ะเขาไม่อยู่
0: ก็ช่วยกันทำหมากิน
1: แล้วตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วทำไง
0: เขาไม่อยู่เราก็รอไงพิมดาเราก็รอได้อยู่เพราะว่า
1: ออนไลน์ให้สิ
0: จากแล้วต้องเจอถ้าไม่เจอก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ
1: แล้วใครทำออนไลน์ให้ล่ะตอนนี้
0: อะไรนะ
1: ใครทำลูกชิ้นออนไลน์ให้ล่ะตอนนี
0: ้ก็ปิดแอปไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีคนทำ
1: ไม่มีคนทำคนทำลา
0: ขาดรายได้ไปขาดรายได้ไปเยอะไม่เป็นไรหรอกนะเราก็หากินไปตามภาษาเดี๋ยวรอแม่เลี้ยงพี่กลับมาแล้วก็ไปว่ากันใหม่นี่ไปกดแอปอีกเนี่ย
1: ได้เลยนะวันนี้ป่าเดฟอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ผู้บ่าวทรงโจรเนี่ยทรงนี้ทรงมากเลยพิมดาเอ้ย
1: เหรอเป็นทรงเหมือนทรงโจรเลยเหรอตอนเนี้ย
0: ไม่หรอกแบบคล้ายๆว่าถึงเสริมแต่ก็มีเสน่ห์อยู่นะเธอเข้าใจไหมไม่เสริมถึงขั้นว่าเสียศูนย์หรอก
1: ทรงนิดหน่อย แต่ก็ยังมีเสน่ห์อยู่
0: ลูกแกยังสู้ไม่เป็นไร
1: เนาะ
0: จ้า
1: ได้เลยป่าเดฟขอบคุณ
0: มองให้เจ้อ้อยนะเจ้อ้อยข้าวซอยร้านข้าวแกงซอยมหาไทยป้าขายหมูปิ้งอยู่ซอยมหาไทยนี่โอ้ FG ของพิมดาทั้งนั้นแหละก็ฟังทุกวัน
1: โอ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ
0: จ้า
1: แล้วยังไงต่อฝากให้ใครอีกไหม
0: เอาแค่นั้นก่อนผมนึกไม่ออก
1: เอาแค่นี้เนาะ
0: ให
1: ้ชาวมหาไทยนะคะได้เลยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
0: ครับผม
1: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียวครับผม
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการ
1: อาการอะไรอาการอะไรรู้ป่ะ
0: อาการคัน
1: เก่งมาก
0: ไม่หรอกสบู่อะไรนะสบู่ไมด้าหรือลูก
1: สบู่ไมด้าค่ะ
0: เดี๋ยวจะได้ซื้อมาใช้บ้างเพราะบางทีถ้ารู้สึกคันเราก็ทาแก้คันได้เน
1: า
0: ะลูกเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คันจากอะไร คันจากแบคทีเรียและเชื้อราหรือเปล่า
0: ไม่มันก็มีหลายประเภทอยู่ใช่ไหมบางทีเชื้อราบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ค่ะถ้าเกิดคันจากแบคทีเรียเชื้อราก็ซื้อไมด้ามาใช้ได้เลยนะคะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากมากเลยนะป้าเดฟนะ
0: ขอบคุณครับพิมดา
1: ขอบคุณ
0: มีความสุขมากนะลูกนะ
1: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพวันนี้ขายดีๆนะ
0: จ้าๆขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังขอเพลงผู้บ่าวทรงโจรมาวันนี้มีทรงอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: นี่แหละค่ะ4เพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโจรค่ะโจรทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งโจรทั้งตำรวจเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ผู้บ่าวทรงโจรค่ะจากพี่แจ็คนะคะตามมาด้วยโจรปล้นใจนะคะจากน้องนันอนันต์นะคะตามมาด้วยอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลค่ะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะอันนี้คือพี่ดังด้านผู้ชายเป็นตำรวจทางด้านผู้หญิงเป็นโจรอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล นะนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะโจรปล้นแฟนนะคะจากน้องบอสธีรพงษ์นั่นเองนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังเข้ามาชมทาง Facebook Live กันได้เลยนะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วก็รายงานตัวได้เลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟค่ะมาอีกแล้วค่ะรถไฟขบวนที่2นะคะทักทายกันมาได้เลยนะคะเห็นหลายๆคนบอกว่าทักทายมาตั้งนานแล้วไม่ได้อ่านออกอากาศสักทีไม่ได้พาขึ้นรถไฟกันสักทีนะคะนายกอล์ฟนะคะแก๊งหมูแผ่นนะคะพี่คุณแม่สมใจคิดดีทำดีค่ะพี่นุเด็กเส้นเส้นสดนะคะแล้วก็พี่สมยศแก้วเปงค่ะนะคะมีพี่มิมี่ด้วยนะคะรายงานตัวเข้ามาพี่ใหญ่อ๋อสัมย่านค่ะพี่ตีใหญ่ปักน้ำค่ะนะคะพี่อินแทนค่ะบอกรถไฟขบวนนี้มีขากลับไหมครับไปมีค่ะมีไปได้แล้วก็กลับเองนะคะพี่สายทองหูตาไม้นะคะพี่เรินเจริญพี่อนุชาจากจังหวัดเลย

0: นะคะแล้วก็ยังมีพี่อินแทนทักทายแล้วคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะมีใครอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเมื่อกี้เห็นมารอกันเพียบเลยหายไปไหนกันหมดแล้วนะคะพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่สุวินสุรินบูลค่ะพี่ภูดินันพี่ปรีชาผลสุขพี่วิภานะคะน้องแชมป์ศรีสุขพี่นุ่นรับซ่อมผ้าด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยใครที่พิมพ์มาข้อความมันเลื่อนขึ้นไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วทักมาใหม่อีกรอบได้ไหมคะน้องแวนแวนว้าวนะคะบอกว่าอะไรทักทายค่ะครับตอนนี้อยู่แถวพระราม9ฮะเอามาทำอะไรล่ะคะวันนี้นะคะแวะมาหากันหน่อยไหมหรือยังไงนะคะพี่ประภาสีนะคะพี่ตาบอกไปด้วยคนค่ะนะคะพี่วิภานะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่ปูดินันก็รอขึ้นรถไฟอยู่นะคะมีอีกไหมมีอีกไหมพี่ลิสาโรซาด้วยนะคะพี่ลิสาบอกว่าวันนี้ไม่ทันขบวนแรกนะคะพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่นะคะพี่รินร้อยหมื่นด้วยค่ะพี่ส่งเสืออบด้วยนะคะมีอีกไหมเอ่ยนะคะน้องแซมบอกยังอยู่แม่นะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วล่ะเนาะประมาณนี้พี่สุรยุทธ์นะคะพี่สุรยุทธ์มาทวงนิทานนะคะบอกว่าพิมดาไม่ได้เล่านิทานเมื่อคืนไม่ได้มาไงก็เลยไม่ได้เล่านะคะพี่ทัชพลนะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งรักลูกที่สุดพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะพี่อุดอุดมะพร้าวปั่นพี่อุดอุดไม่ได้ทักทายกันนานเลยนะคะลุงชุมกฤตภาคด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมนะคะพี่สมศรีบอกว่าสวัสดีจ้ามาช้าไปนิดนึงจ้านะคะอยากทันอยู่อยากได้ขึ้นรถไฟกันอยู่นะคะอ่ะหมดแล้วล่ะเนาะนะคะพี่สายชนบกเที่ยวแรกไม่ทันนะคะมาเที่ยวนี้แทนเนาะหมดแล้วหมดแล้วนะคะรถไฟออกก่อนนะถ้าอย่างนั้นรถไฟไปแล้วคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่กุ้งสุทธิราชมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขามาฟิชเจอริงด้วยนะฟิชเจอริงเป็นสไตล์แบบว่าแรปเปอร์เดี๋ยวลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะในช่วงของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงใหม่ล่าสุดจากพี่กุ้งสุทธิราชค่ะครั้งนี้เนี่ยมาฟีเจอริงกับ Not Toy The Rapper ด้วยนะคะชื่อเพลงว่างานวัดบ้านเราค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่กุ้งสุทธิราชกับพี่ Not Toy The Rapper เนี่ยนะคะเขาก็เขียนคำร้องร่วมกันนะคะส่วนทำนองเนี่ยก็ใช้ทำนองเพลงพื้นบ้านค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์ตีณฤพลพานทองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วจังหวะสนุกๆเนาะเป็นแบบว่าปะทนโทนปะทนโทนอะไรประมาณนี้นะคะจอคิวที่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเรื่องกินเนี่ยนะคะไม่เป็นรองใครเลยค่ะของอร่อยนี่มีให้เลือกทุกมื้อเลยนะคะทั้งปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือว่าบุฟเฟ่แบบจัดเต็มนะคะแต่ถ้ากินอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาค่ะความสุขหายไปทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องเสียนะคะให้กระต่ายบินโททอลค่ะช่วยดูแลคุณนะคะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัสซับซิลิไซเลตค่ะอร่อยได้เต็มที่ไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดมีอาการไม่สบายท้องเนี่ยอย่าลืมค่ะกระต่ายบินโททอลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณต้องพกติดตัวไว้นะคะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: 2เพลงค่ะอยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะก็มีจังหวะนะสนุกกันนะคะวันนี้วันศุกร์เราก็ต้องสนุกกันให้เต็มที่คุณผู้ฟังค่ะพบหมอหน้าห้านนะคะจากน้องอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่18นะคะเพลงนี้นี่หลังไมค์ขอกันเข้ามาหลายคนเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะเอาที่บายใจค่ะจากพี่บ่าววีนะคะเข้ามาใหม่ค่ะเพิ่งมาอยู่ในชาร์ตของเราเลยนะคะอยู่ในฮิตที่16นั่นเองนะคะใครที่นะคะอยากจะมาฟังเขาเรียกว่าอัปเดตการรายงานชาร์ตนะคะพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงค่ะเจอกับมหานครทีมนะคะเพลงที่ติดชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2ค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อย

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้มยิ่งกว่า

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะไลฟ์สดหลุดอีกแล้วคุณผู้ฟังเข้ามาดูกันใหม่ได้นะคะขึ้นไลฟ์กันใหม่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะจะมาอ่านคำตอบกันนะคะสำหรับคำถามที่ว่าอะไรที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นเร็วนะคะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าก็วิ่งออกกำลังกายสิครับเออเนาะวิ่งก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะคะน้องแวนแวนว้าวบอกว่าช่วงผ่าตัดครั้งแรกครับแล้วกลัวครับกลัวจนหัวใจเต้นเร็วนะครับแล้วก็ยังมีพี่ตีใหญ่นะคะหัวใจจะเต้นแรงก็ต่อเมื่อขอเพลงดีเจไปแล้วก็มาลุ้นว่าเอ๊ดีเจจะเปิดให้ฟังไหมเนาะนี่หัวใจเต้นเร็วนะคะพี่ลิสาโรซาบอกว่าอะไรที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วอ๋อเวลาเจอคนที่ใช่ค่ะก็จะตื่นเต้นค่ะแล้วหัวใจเต้นเร็วค่ะนะคะพี่อินแทนบอกว่าเจอดาราในดวงใจครับนะคะพี่ปาริตาบอกว่าถ้าได้เจอดีเจพี่โอ๊ตตัวเป็นๆ นี่น่าจะทำให้หัวใจเต้นเร็วเพราะพี่โอ๊ตหล่อมากนะคะคุณแม่ธันวิชาบอกว่าโดนจ้องตาค่ะลูกวิมนาหัวใจเต้นแรงเลยนะคะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะบอกว่าอยู่ใกล้เมียแต่ไม่ใช่เมียตัวเองนะอยู่ใกล้เมียคนอื่นครับหัวใจเต้นแรงมากเลยครับอุ้ยอันนี้เรานี่ไว้ใจไม่ได้นะพี่จรูนนะพี่แสงทวีบอกว่าวิ่งหนีสุนัขครับเพื่อนบ้านปล่อยออกมาครับผมนะคะอุ้ยวิ่งหนีเล่นเอาหอบเลยหัวใจเต้นเร็วนะคะพี่ออยบอกว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้หัวใจเราเต้นเร็วเท่ากับค่าเทอมลูกแล้วค่ะพิมดาอุ้ยนะเห็นค่าเทอมลูกเห็นค่าไฟเห็นค่าใช้จ่ายนี่หัวใจเต้นแรงเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้พี่คนนี้ไปก็แล้วกันค่ะพี่ประเสริฐเขาบอกว่าหัวใจเต้นเร็วก็ต่อเมื่อเจอแฟนเก่าเดินกับแฟนใหม่ของเขาว้ายเจ็บปวดหัวใจ
2: เพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: พี่สุรยุทธบอกถูกหวยกราบก็หัวใจเต้นเร็วนะคะคุณแม่ประนอมตำสั่งบอกว่าเวลาดีใจจ้านะคะพี่สันทัศน์บอกเวลารถเบรกแตกครับตื่นเต้นดีเนาะพี่เนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่เด็กรังสิตไม่

ดื้อด้วยนะคะเขาบอกว่าเงินหมดตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับก็จะหัวใจเต้นเร็วใช่ไหมแล้วก็มีหลายๆคนนะคะก็เจอดาราที่ถูกใจนะคะศิลปินที่ถูกใจอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะเที่ยงครึ่งค่ะพิมดาจะพาคุณผู้ฟังไปม่วนกันนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณแม่ดันวิชาจัดให้แล้วนะรบกวนมารักกันจากทาทายังค่ะอ่ะโยกกันหน่อยแล้วก่อนที่จะไปกินมื้อเที่ยงกันค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ยกระดับเข้มนราธิวาสแม่ทัพสั่งใช้อำนาจกดอัยการศึกปิดล้อมตรวจค้นด้านผู้การนราธิวาสเผยคนร้ายมี13คนพบหลักฐานโยงป่วนใต้หลายคดีเจาะออกหมายจับตำรวจและสปส.เดินหน้าเปิดโปงขบวนการพ่อไทยทิพย์รับสวมสิทธิ์เด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 รายบุกค้นโรงพยาบาลเอกชนรวบ4ผู้ต้องหาตรางัดกฎหมายการค้าปี74กำหนดภาษีใหม่กับคู่ค้า60รายอ้างเหตุผลมีปัญหาเรื่องบังคับใช้แรงงานไทยโดน 12.5% ภาคเอกชนไทยกัดฟันบอกไม่กระทบมากทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงค่ะช่วงเวลานี้นะคะจนถึง 12:30 นาทีค่ะนำข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะคะและวันนี้คุณพจนาถ ธนัฐนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะวันนี้คงติดตามเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากที่มีเหตุบุกถล่มฐานของเจ้าหน้าที่จนมีทหารพรานเสียชีวิตไปถึง5นายด้วยกันนะคะเป็นการลอบยิงและใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4509บริเวณหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายแล้วก็มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บด้วยหลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายก็หลบหนีนะคะแต่ว่าก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะก็มาติดตามความคืบหน้าค่ะเพราะว่าทางด้านของแม่ทัพนะคะแม่ทัพภาค4ก็มีการสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสค่ะใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกเปิดทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารปูพรมปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มสั่งการฝ่ายพลเรือนปฏิบัติการร่วมตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่ก่อเหตุดังกล่าวค่ะโดยมีการระบุนะคะถึงคำสั่งนะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะออกคำสั่งที่131/2567ค่ะลงนามโดยพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุนะคะเมื่อวันที่22กรกฎาคมอาศัย2569นะคะอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ค่ะโดยอ้างถึงมาตรา6 8 9 11และ15ทวิบังคับใช้มาตรการทางยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยยกระดับเข้มข้นทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสโดยสาระสำคัญนะคะก็คือเพิ่มอำนาจปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจในการตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานตลอดจนจับกุมและกักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ในทันทีไฟเขียวใช้อาวุธตอบโต้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการจะก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนค่ะดึงฝ่ายพลเรือนร่วมภารกิจกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของฝ่ายทหารในงานยุทธการการระงับปราบปรามและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ลงนามนะคะซึ่งการยกระดับมาตรการในครั้งนี้ก็เป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดในการกระชับพื้นที่เพื่อกดดันล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดค่ะ
5: ทางด้านผู้การนราธิวาสยืนยันนะคะว่าอีกไม่นานจะออกหมายจับค่ะแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีทั้งหมด13รายพลตมตรีประสงค์โคตรสาขาขออภัยค่ะประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่คนร้ายยิงทหารปรานเสียชีวิตไป5นายจากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าคนร้ายมีทั้งหมด13คนพบปลอกกระสุนรวมกว่า220ปลอกมีทั้งขนาด 5.56 มม. 7.62 มม.มีทั้งหัวกระสุนอีกจำนวนหนึ่งค่ะอยู่ระหว่างการส่งเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวน1คนจากการสอบสวนให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับรูปคดีเชื่อมโยงถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็คาดว่าไม่นานจะออกหมายจับได้ส่วนแหล่งข่าวความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่เปิดเผยนะคะว่าคนร้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของนายมาซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะห์มาแซนายอิสมา

0: จ๊แวร์และนายอาซีซานมาดาแอร์แกนนำระดับปฏิบัติการที่มีกองกำลังมากกว่า10คนเคลื่อนไหวในอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะหลังจากก่อความไม่สงบก็จะหลบหนีขึ้นไปบนเทือกเขาม้อแตและเขาตัวเวที่กว้างใหญ่มีความสลับซับซ้อนค่ะขณะที่ทางโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีชี้แจงนะคะว่ามีการแชร์ภาพรอยสักที่แขนของคนร้ายที่ก่อเหตุยิงฐานทหารพรานชุดตรวจจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าหากเป็นมุสลิมจะไม่มีรอยสักเพราะว่าขัดต่อหลักศาสนาโดยชี้แจงว่าเป็นภาพ AI หากคาดว่าเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุพยายามปั่นกระแสเบี่ยงเบนบิดเบือนลักษณะของภาพในยะตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของภาพให้มีความชัดมากเกินจริงจึงดูผิดธรรมชาติเชื่อว่าคนทั่วไปดูออกเป็นวิธีการเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้ขอให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมกันป้องกันอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศมีที่ยืนในสังคมค่ะ
1: ค่ะมาที่เลขาสมช.นะคะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้พูดถึงเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจค่ะส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยคืบหน้ามากในปัจจุบันนโยบายการพูดคุยตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปต้องดำรงไว้เพราะเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งพร้อมที่จะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องแยกกันการจะบอกว่าถ้ามีความรุนแรงแล้วจะไม่คุยกันนั้นไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับสู่สังคมยังมีพอสมควรส่วนกลุ่มใช้ความรุนแรงเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นยืนยันว่ายังต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ส่วนความคืบหน้าเรื่องการพูดคุยนั้นทางหัวหน้าคณะพูดคุยจะมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าภายยังเชื่อว่าภายในกลุ่มผู้เห็นต่างเองสามารถสื่อสารกันได้ใช่หรือไม่นายชัดชัยบอกว่าเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างทั้งหลายรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงกันในระดับหนึ่งน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันด้วยซ้ำซึ่งทั้งหมดก็ต้องแยกแยะแต่ย้ำว่าถ้าอันไหนใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดแต่ยังคงต้องดำรงการพูดคุยเอาไว้เป็นหลักการที่ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยย้ำอีกครั้งนะคะจะบอกว่าไม่คุยแล้วใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวพูดตรงๆก็จะทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่ามีการประเมินทางการข่าวว่าจะมีการก่อเหตุเพิ่มขึ้นหรือไม่ทางเลขาสมช.บอกว่าเชื่อว่าทางการข่าวพยายามเต็มที่ดูแลข้อมูลต่างๆแต่บางทีก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจส่วนบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกการพูดคุยนะคะทางเลขาธิการสมช.บอกว่ามีความร่วมมือกันในชายแดนและเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียเพื่อประสานควบคุมการใช้ความรุนแรงเรื่องนี้มาเลเซียก็น่าจะทำได้ค่ะ
0: มากันที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะครบรอบ1ปีตำบลกระสุนตกค่ะคนชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแม้ว่าจะได้รับการเยียวยาสร้างบ้านใหม่แต่ก็ยังใช้ชีวิตบนความหวาดระแวงซึ่งความเสียหายจากการสู้รบบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งตอนนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นตำบลกระสุนตกบ้านหลายหลังค่ะได้รับการซ่อมแซมสร้างใหม่จากการเยียวยาของภาครัฐอย่างครอบครัวของนางสมพงษ์สุทธิสนอายุ66ปีได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากบ้านเดิมถูกระเบิดตกใส่ทำให้เสียหายไปทั้งหลังจากเหตุปะทะเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะโดยบ้านหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จก็มีการเยียวยาจากภาครัฐทำให้สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งนางสมพงษ์เล่านะคะว่าได้นอนบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนแรกดีใจมากที่บ้านสร้างเสร็จสักทีค่ะก็ยังต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเผื่อว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นอีกขณะที่นางทองสุขมนไทยสงอายุ59ปีปัจจุบันได้รับการเยียวยาจนมีบ้านหลังใหม่กลับคืนมาแล้วแม้ว่าจะยังมีความวิตกอยู่บ้างเพราะยังจำเหตุการณ์ครั้งที่บ้านโดนระเบิดได้เพราะเป็นคนชายแดนเกิดเหตุชายแดนก็ต้องอยู่ให้ได้เมื่อมีสถานการณ์ก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาค่ะ

0: แต่ก็มีความหวังว่าอยากให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจะได้ไม่ต้องระหวาดระแวงอีกต่อไปค่ะ
1: ซึ่งทางนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ฟิลิปปินส์มีการสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่กัมพูชาก็ต้องร่วมมือด้วยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาเพราะได้เสนอให้มีการเจรจาทวิภาคีเรื่องเขตแดนทั้งทางทะเลและทางบกแล้วแต่กัมพูชาไม่คุยกลับดึงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับซึ่งถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเองค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: M-Card Radio Network

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่ขบวนการพ่อไทยทิพย์ค่ะว่าที่ผบตร.คนใหม่ก็เดินหน้าทลายขบวนการนี้รับสวมสิทธิ์เด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 คนบุกไปค้นโรงพยาบาลเอกชนรวบได้4ผู้ต้องหาค่ะที่หมู่บ้านย่านเม่งจ่ายนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นำกำลังตำรวจผู้แทนจากหลายหน่วยงานทั้งกรมการปกครองโดป้า NICE รวมไปถึงสำนักงานปปง.ปปท. DSI กรมสบส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกไปทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์สวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 รายพร้อมจับกุมผู้ร่วมขบวนการอีก4คนค่ะเป็นคนไทย2คนชื่อว่านายหมงกับนายบอซึ่ง2คนนี้เป็นพ่อทิพย์นะคะแล้วก็ชาวจีน2คนนางสาวซีมันดาชาวจีนกับนายหูบิดาที่แท้จริงชาวจีนแล้วก็ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่ง1ย่านห้วยขวางโรงพยาบาลเอกชนอีก1แห่งสำนักงานเขตอีก1แห่งเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าเนื่องจากประชาชนร้องเรียนส่งหลักฐานให้กับตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างคนที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้ได้รับสุติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนได้สิทธิฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดเป็นเท็จจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็พบมีข้อมูลเด็กต้องสงสัยกว่า 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ตรวจสอบโรงพยาบาลแห่งแรกพบเด็กต้องสงสัย62รายยืนยันการทุจริตแล้ว19รายอยู่ระหว่างการขยายผลอีก43รายทางนี้ปฏิบัติการค่ะตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายมีพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2รายอีก1รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็จะมีการไปแจ้งความที่สน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำตรวจเวชระเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนรายหนึ่งมีสามีเป็นชาวจีนต้องการให้ลูก2คนได้สัญชาติไทยติดต่อขบวนการในหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อแม่ที่แท้จริงค่ะชายไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนคือนายหมงกับนายบอทั้งคู่ไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนรายนี้มาก่อนแต่ยอมให้ใช้เอกสารส่วนตัวแสดงตนเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างขณะที่นายบอยังพบประวัติคดียาเสพติดการพนันในพื้นที่พิจิตรด้วยตำรวจจึงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยแบบผิดกฎหมายตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมดนะคะพร้อมกับดำเนินคดี

0: ข้อหาร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จทุจริตทะเบียนราษฎร์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบนอกจากนี้นายทะเบียนดำเนินการเพิกถอนรายการทะเบียนและเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยทุจริตทั้งหมดแล้วพร้อมประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องรวมผลการปฏิบัติการเครือข่ายนี้ตั้งแต่9กรกฎาคมไปจนถึง24กรกฎาคมคือวันนี้ค่ะพบเด็กสงสัย22รายจับกุมผู้กระทำความผิดนะคะเป็นพ่อไทยทิพย์16รายแม่ชาวจีน13รายพ่อคนจีนอีก6รายมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง1รายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1รายรวมทั้งหมด37รายค่ะซึ่งก็ยังคงเดินหน้าในการปราบปรามเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องป้องกันการแฝงตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ตำรวจนครบาลไปบุกช่วยเด็ก7ขวบนะคะจากบ้านเช่าที่เปิดคาเฟ่เสพยาเสพติดค่ะพบผู้ต้องหา8คนรวมแม่เด็กนะคะแล้วก็มีของกลางเป็นยาเสพติดแล้วก็อุปกรณ์การเสพยาจำนวนมากพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยสารวัตรแจ๊นะคะก็นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายอายุ7ขวบในบ้านเช่าแห่ง1ซอยสุวรรณดี3เขตบางซื่อค่ะหลังได้รับการประสานจากกันจอมพลังว่าบ้านหลังนี้ลักลอบเปิดเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดมีเด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะต้องอยู่ท่ามกลางลูกค้าที่มาเสพยาค่ะจากการตรวจค้นนะคะก็พบว่าในบ้านเนี่ยมีคนอยู่8คนค่ะมีเด็กชายอายุ7ขวบมีแม่ของเด็กมีพี่เลี้ยงเด็กและลูกค้าที่มาเสพยา5คนมีของกลางเป็นยาบ้าไอซ์พอร์ตเคอุปกรณ์การเสพยาเสพติดหลายรายการสอบสวนแม่เด็กนะคะก็บอกว่าไม่ได้เปิดเป็นคาเฟ่เสพยาเสพติดค่ะส่วนลูกนะคะเพิ่งไปรับมาที่บ้านนะคะไม่เคยใช้งานเด็กให้มาดูแลลูกค้าแต่อย่างใดส่วนแฟนหนุ่มพ่อเลี้ยงของเด็กพักอาศัยอยู่อีกที่หนึ่งค่ะเพิ่งจะคบหากันได้ไม่นานค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าภาพแรกที่เห็นก็สะเทือนใจนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พอเข้ามาในบ้านก็พบเด็กชายคนดังกล่าวนั่นแหละอยู่ในบ้านท่ามกลางผู้เสพยาค่ะก็เลยต้องรีบช่วยเด็กออกมาก่อนเมื่อตรวจสอบก็พบผู้ต้องหาและของกลางหลายรายการเบื้องต้นแม่ของเด็กยังให้การภาคเศษค่ะแต่ว่าตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยต้องคดีเสพครอบครองจำหน่ายยาเสพติด4คดีส่วนพ่อเลี้ยงของเด็กก็มีประวัติยาเสพติดโชคชนเช่นกันตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมไปที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำจากนั้นจะส่งตัวให้สน.เตาปูนดำเนินคดีต่อไปส่วนการช่วยเหลือเด็กมูลนิธิกันจอมพลังประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมให้ความช่วยเหลือแล้วกันจอมพลังบอกว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสมายังมูลนิธิก็เป็นลูกค้าที่เคยมาใช้บริการที่คาเฟ่นี้แล้วค่ะแต่เขารับไม่ได้นะคะเพราะว่าเห็นมีเด็กมาช่วยบริการลูกค้าที่มาเสพยาด้วยเขาก็มองว่าการปล่อยเด็กให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมควรแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะทำแบบนี้นะคะก็เตือนแม่ของเด็กไปแต่ว่าก็โดนแม่ของเด็กต่อว่ากลับมาก็เลยตัดสินใจร้องเรียนมายังมูลนิธิในที่สุดค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: จเต้นผิด
1: มาติดตามข่าวนะคะในเรื่องของอัตราภาษีกับสหรัฐค่ะอัตราภาษีชั่วคราว 10% ที่จัดเก็บกับหลายชาติหมดอายุวันนี้ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของ

0: สหรัฐก็งัดกฎหมายการค้ามาใช้ในภาษีใหม่กับผู้ค้า60รายรวมถึงไทยนะคะยกเหตุผลว่ามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้แรงงานจากการที่เปิดสงครามการค้าด้วยภาษีกับแทบทุกประเทศเมื่อปีที่แล้วจนศาลฎีกาสหรัฐตัดสินเมื่อต้นปีนี้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนายทรัมป์ไม่มีอำนาจจึงได้กำหนดภาษีชั่วคราว 10% มาแทนที่จะหมดอายุลงในวันนี้ล่าสุดค่ะก็แสวงหาวิธีการใหม่ด้วยการนำกฎหมายการค้าปี1974มาตรา301ในกำหนดเรื่องการบังคับใช้แรงงานให้จัดเก็บภาษีในอัตราตั้งแต่ 10% ถึง 12.5%กับคู่ค้ากว่า60รายที่สหรัฐนำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรจีนสหภาพยุโรปแคนาดาญี่ปุ่นอินเดียและประเทศไทยด้วยสำหรับไทยค่ะคิดอัตรา 12.5% เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นอยู่ในเครือข่ายนะคะเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเห็นว่าอยู่ในข่ายคู่ค้าที่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาจึงต้องเสียภาษีอัตราที่สูงกว่านายจิมมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐแถลงว่าประเทศเหล่านี้ไม่บังคับใช้และห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยการบังคับใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของแรงงานทั่วโลกอย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการค้าก็ให้ความเห็นว่ามาตรการของสหรัฐเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้ยากมากและไม่มีเกณฑ์ชัดเจนเรื่องการบังคับใช้แรงงานจึงน่าจะเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อผลักดันกลยุทธ์ด้านภาษีต่อไปและจะเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจและผู้บริโภคขณะที่มีปฏิกิริยาออกมาบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นในบราซิลที่รัฐบาลของนายรูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาประธานาธิบดีได้ประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐกระทำการตามอำเภอใจไม่ยุติธรรมบิดเบือนข้อเท็จจริงเพียงเพื่อใช้หนุนนโยบายกีดกันทางการค้าบราซิลก็จะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐด้วยส่วนออสเตรเลียค่ะรัฐมนตรีการค้าก็กล่าวว่าการเก็บภาษีครั้งนี้ไร้ความเป็นธรรมเขาจะผลักดันให้สหรัฐยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าทั้งหมดของประเทศต่อไปส่วนภายในสหรัฐเองก็มีเสียงต่อต้านจากบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตนะคะอย่างเช่นนางลินดาซันเซสที่ประนามการบังคับแรงงานมาเป็นข้ออ้างอย่างน่าละอายเพราะว่านายทรัมป์ไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องการบังคับใช้แรงงานเพียงแต่ต้องการหาทางเลี่ยงข้อกฎหมายและรัฐบาลเพื่อจัดเก็บภาษีค่ะ
1: ค่ะมาฟังจากทางคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทางท่านรองนายกศรีหศักดิ์บอกว่าทางด้านของอเมริกาเนี่ยนะคะนายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอเป็นฝ่ายติดต่อมาหารือเองค่ะย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรสำคัญด้านยุทธศาสตร์ก็เลยใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยช่วยหาทางรับมือกับเรื่องนี้ค่ะไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันอยากให้สหรัฐยืดหยุ่นอยากให้มองในภาพใหญ่ด้วยโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงไทยก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐนะคะอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวค่ะใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากว่าจะนำมุมมองของกระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาภาษีให้นะคะซึ่งทางนายรูบิโอก็สอบถามหลายประเด็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาหลังจากที่ลงนามในแถลงการร่วมที่มาเลเซียซึ่งตนก็เล่าไปว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องขาวเรื่องดำนะคะไทยก็ไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากจะพูดคุยแต่ว่ากัมพูชานั้นต้องการสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาค่ะ
0: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐนะคะก็กล่าวว่าสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางภาษีตามมาตรา301โดยเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากการนำเข้าจากไทยค่ะสินค้านำเข้าจากไทยและอีก37ประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในการไต่สวนมาตรานี้ในประเด็นที่กำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างครอบคลุม16ประเทศรวมถึงไทยด้วยเนื่องจากสหรัฐยังไม่ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่ใช้พร้อมกับเดินหน้าในการเร่งเจรจาการตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยก็ประเมินนะคะว่าการเก็บภาษี

สินค้านำเข้าสินค้าไทย 12.5% ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากเป็นอัตราใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งกว่า60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่เผชิญมาตรการเดียวกันก็แนะเร่งผลักดันกฎ

0: ดูราคาทองกันนะคะเงินบาทนั้นทำสถิติอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า15เดือนค่ะที่ 33.868 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะถูกกดดันจากวิกฤตตะวันออกกลางค่ะแล้วก็เลยทำให้ราคาทองก็ร่วงแรงนะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าเงินบาทนั้นทำสถิติอ่อนค่าในรอบกว่า15เดือนที่ 33.868 บาทต่อดอลลาร์ก่อนจะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ33บาท80สตางค์ถึง33บาท82สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีปัจจัยกดดันก็คือเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะแล้วก็มีปัจจัยลบนะคะจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกนะคะซึ่งก็มาดูที่ราคาทองคำค่ะมีการปรับราคาในวันนี้ปรับราคากันไปแล้วถึงทั้งหมดนะคะก็8ครั้งด้วยกันค่ะเปิดมาปุ๊บลดลง700บาททันทีนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 12:20 นาทีที่ผ่านมาปรับราคาครั้งที่8ค่ะทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 64,450 บาททองรูปพรรณขายออก 65,250 บาทนะคะปรับตัวลงแต่ก็ยัง 65,000 อยู่เลยนะคะ
1: ค่ะส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังทวีความรุนแรงนะคะก็ต้องจับตาเรื่องของราคาน้ำมันเพิ่มเติมด้วยโดยกองทัพสหรัฐเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายทางอากาศทางทหารของอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13โดยระลอกล่าสุดเกิดขึ้นในกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีเรือขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำในทะเลแดงคือเรือเอ็นซิเลียและเรือไลลาจนส่งผลกระทบทำให้เกิดเพลิงไหม้บนหัวเรือทำให้ค่าประกันภัยการเดินเรือในพื้นที่พุ่งสูงเป็นหลายเท่าค่ะหลังทางกลุ่มฮูตีใช้เรือโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าหากเกิดขึ้นอีกจะถือเป็นความรับผิดชอบของอิหร่านพร้อมกับลงโทษทางทหารอย่างหนักมองว่าอิหร่านยังไม่ได้รับความเจ็บปวดมากพอทั้งยังขู่จะนำทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในสหรัฐมาจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านนายอับบาสอัลรัชชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านโพสต์ตอบโต้ผ่าน X เตือนว่าการยึดทรัพย์สินของประเทศอื่นมาจ่ายค่าชดเชยเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายหากยอมรับการยึดทรัพย์ลักษณะนี้ย่อมไม่มีทรัพย์สินของใครปลอดภัยและจะนำไปสู่ความวุ่นวายตามมารายงานข่าวยังระบุด้วยว่าอิหร่านได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและอุปกรณ์ขีปนาวุธเข้าไปยังเยเมนก่อนที่กลุ่มฮูตีจะประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อบีบเส้นทางลำเลียงน้ำมันของซาอุดีอาระเบียขณะที่ฝ่ายอิหร่านตอบโต้การโจมตีของสหรัฐด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพและระบบอาวุธของสหรัฐในจอร์แดนและคูเวตยืนยันว่าการโจมตีกลับตราบใดที่สหรัฐยังไม่หยุดทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านค่ะวิกฤตการณ์ที่ขยายวงกว้างยังเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงมากกว่า 6% ทะลุระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พฤษภาคมขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 92.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
0: ค่ะก็หมดเวลานะคะข่าวพักเที่ยงลาไปแล้วคุณพจนาธนธนากุลดิฉันสสิธรกุหวังคดีโลกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความ

0: อมปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงให้อยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สแจกรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพลงที่มันเป็นจังหวะแค่แบบว่าหม่อนลำเบาๆแบบนี้มันจะทำให้เหนื่อยได้ขนาดนี้คุณผู้ฟังสงสัยจะเต้นแรงกว่าเพลงนะคะเพลงที่สตอรี่ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโบนะคะก็จะมีโบสีอะไรบ้างสีดำสีแดงสีขาวอะไรก็แล้วแต่กันไปเนี่ยนะคะมี2เพลงค่ะโบรักสีดำจากพี่สิริพรอัมไพพงษ์และโบแดงแสลงใจนะคะจากพี่พาเมล่าเบาเดนนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: โบรักสีดำนี่ขอมาทางหลังไม้ด้วยพี่จิ๋ว8ริ้วนะคะวันนี้จัดให้นะคะแล้วก็นะคะยังมีก่อนนั้นค่ะแพ้คนใส่ใจนะคะจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองพี่กันตองทุ่งเงินนะคะแล้วก็มีนางสาวมั่นด้วยค่ะจากธัญญาชัชยานั่นเองนะคะเอาล่ะรถไฟมาอีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันเนาะนะคะมีหลายๆคนเข้ามาช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะพี่เลิฟวัชรพรนะคะบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด

พี่อวยพรวันเกิดให้หน่อยค่ะน้องพิมดาได้เลยนะคะพี่เลิฟขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาขอให้ปีนี้เป็นปีที่ปังปังเงินเข้ารัวๆนะคะพี่เลิฟแล้วก็ทุกๆคนที่เกิดในเดือนนี้ด้วยนะคะพี่ออยสวัสดีด้วยนะคะแม่ออยน้องแซมสีสุขค่ะพี่เอสุดหล่อนะคะพี่นภาเพนพี่เมธสิทธิ์นะคะแล้วก็ยังมีพี่นภาเพนพี่นภาเพนทักทายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะพี่เลิฟบรรชลาพรเพิ่งจะตอบคำถามมาด้วยนะคะพี่โชคทวีเขาก็เพิ่งตอบคำถามมานะคะอุ้ยคำถามเราก็อ่านกันไปหมดแล้วเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่นิดทรงพลนะคะพี่สุริยุสมานคณีพี่นิดเขาบอกว่าเขามาทันได้ดูพิมดาเต้นโชว์พอดีเลยนะคะเอากำลังกายไปด้วยในตัวนะคุณผู้ฟังน้องหนีดูกู๊ดนะคะเลิกเรียนแล้วใช่ไหมคะกลับบ้านถึงทันช่วงพี่พิมดาพอดีเลยนะคะน้องแซมทักทายแล้วเนาะพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะพี่จิรวรรณด้วยค่ะนะคะพี่ประโยชน์พี่โสภาพี่โนวิตะโนบินะคะนี่ล่ะประมาณนี้กันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะรถไฟไปก่อน

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: พิมดาลืมอะไรรู้ไหมวันนี้คุณผู้ฟังลืมเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟพี่ป๊อปน่ารู้ยังสวัสดีด้วยนะคะอุ้ยหันไปเห็นหลังไมค์เพียบเลยวันนี้อ่ะเรียกสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะพี่จิ๋วแปดริ้วพี่แสงบางนาพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่พิมประจวบลุงก้าวสามห้าบางบัวทองพี่ชินกรระยองลุงต่อยจันทบุรีพี่แหวนนครปฐมพี่ปลายฟ้าขอนแก่นพี่อัมพันธ์บางปูนี่นะคะลืมเรียกวันนี้นะคะเอาละค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่รอติดตามเลยค่ะแว่วๆมาแล้วล่ะว่าใกล้จะมีเร็วๆนี้นะคะแต่ไม่รู้กิจกรรมอะไรนะคะไงก็รอติดตามกันก็แล้วกันเนาะขอบคุณกันด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มหานครแฟมิลี่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มนะคะช่วยกันเลือกเพลงแล้วก็เม้ามอยกันมาแล้วก็ร่วมสนุกตอบคำถามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่ค่ะอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเลยนะคะน่าจะเป็นวันพุธแหละวันพุธตอน2ทุ่มนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเล่านิทานให้ฟังแน่นอนนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยทำตามคำสั่งเราอะนะคะเอามาอีกทีนึงสิ
0: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: นี่แหละนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแล้วก็วันนี้มีความสุขมากๆกับวันศุกร์แห่งชาติกันด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวพิมดาลาไปก่อนนะคะรักทุกคนเสมอแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมีคนขอเข้ามาเยอะมากเลยวันนี้จัดให้มีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นสุขก็เย็น
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกสั่งทุกกระทรวงบูรณาการทำงานเพื่อประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1/2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ตนได้รับเกียรติให้พบทุกคนหลังจากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศในอีกวาระหนึ่งการพบกันวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเช่นนั้นแล้วเพราะสภาปิดไปแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลของตนเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขอบคุณในความร่วมมือของปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องบอกด้วยความซึ้งใจว่าตนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกคนในฐานะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารราชการแผ่นดินและรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดของประเทศนี้ขอให้คำยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพและมีความเข้าใจกันแม้กระทั่งกับรัฐมนตรีที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69ขยายตัว 2.5% ในวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้นมาอยู่ที่ 2.5% จากเดิมที่คาดไว้ 1.6% เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนปัจจัยบวกสำคัญที่ดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่กลับมาคึกคักโดยคลังคาดว่าการส่งออกสินค้าในรูปแบบเงินดอลลาร์ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวสูงถึง 12.5% ปรับเพิ่มจากเดิมที่ 6.2% สะท้อนจากตัวเลข5เดือนแรกที่โตเฉลี่ย 10.9% ตามวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์หลักโดยคาดว่าจะขยายตัวถึง 9% จากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนายวินิจย้ำว่ากระทรวงการคลังมุ่งเป้าให้ปี2569เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริงโดยไทยมีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคและการวางตัวเป็นกลางเชิงรุกทำให้รอดพ้นจากการเลือกข้างและกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิตหนีความขัดแย้งชิลีเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเสียชีวิตแล้ว13รายสำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติของชิลีรายงานว่าสภาพอากาศเลวร้ายที่พัดถล่มในพื้นที่ตอนกลางของประเทศส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13รายมีผู้สูญหายอีก4รายโดยอิทธิพลของพายุทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหลและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดในหลายพื้นที่หลายเมืองในแคว้นโกกิมโบต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยชาวบ้านบางรายระบุว่าไม่มีน้ำใช้นานถึง5วันเต็มทางการต้องเร่งจัดส่งรถบรรทุกน้ำราว50คันเข้าไปแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในเมืองลาเซเลนาขณะที่ในเมืองโกกิมโบมีโรงแรมท้องถิ่นแห่งหนึ่งกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังจากเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้บริการอาบน้ำได้ฟรีพร้อมปรับพื้นที่เป็นจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรัฐบาลชิลีได้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติในแคว้นโกกิมโบและจังหวัดโฮสโกทางตอนเหนือของประเทศเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนขณะที่ถนนสายหลักอย่างเส้นทางรูต้า5นอร์เตในเขตโกเปียโปต้องปิดการจราจรหลายจุดเนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างหนักและอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลาง

0: และเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Pulsar.

0: สามเพลงนะครับที่มีความพลิ้วไหวสูงมากๆเลยนะครับนี่คือโกดำนะครับงานจากวสันต์17นะฟิชเชอริ่งกับไม้เมืองนะครับรวมถึงหนึ่งในดวงใจนะครับจากน้องกุ้งสุทธิราชนะครับถ้าชาวคณะได้ยิน3เพลงนี้แล้วนะก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะจ๊ะอุ๊ยเปิดเพลงอ้อนขนาดนี้แล้วนะครับลูกพี่นะครับผมรวมถึงพอใหม่ถ้าจะรักจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูพีกับลูพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับชาวคณะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์แห่งชาติครับผมคือวันแห่งความหวังแล้วก็กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์นะครับเพียงแค่1วันในรอบสัปดาห์นะครับที่มีโปรพิเศษในช่วงชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมีโปรลดอายุครับผมเรียนเชิญเลยนะครับไออีอาเจกอาม่าตัวแปดตัวเจ้นะครับนะแล้วก็ลูกพี่หลายท่านเลยนะครับที่มีความอาวุโสสูงสุดแล้วนะครับวันนี้อยากได้ยินคำว่าพี่นะฮะก็รีบเข้ามาทักทายนะฮะเข้ามาจ้องตากันได้เลยที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีโปรนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทักทายชื่อนะตอนนี้ก็รีบเข้ามาส่องกันได้แล้วนะครับรวมถึงนะครับแม่แม่นะครับแม่แม่ก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับลูกๆนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับเดี๋ยวเฮียจะดูแลให้ครบนะพยายามดูแลให้ครบถ้วนมากที่สุดเลยนะก็เข้ามาขอเพลงกันได้นะครับแล้วก็ลูกพี่ที่กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะฮะกำลังเขาเรียกว่าเข้างานแบบสวยๆนะฮะก็แวะเข้ามานาที2นาทีนะครับเข้ามารับไหว้เฮียก่อนนะฮะที่ LTM FM 95นะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับเลือกเอา1อันนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์นะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวผมมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพให้นะวันนี้วันศุกร์นะครับแล้วบอกเลยว่าอากาศดีๆนะครับวันนี้เมฆน้อยนะแต่ฟ้าแบบฟ้าใสแจ๋วเลยนะฟ้าแบบสว่างสีฟ้าแล้วดูแล้วมันมีพลังมากเลยครับลูกพี่ฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์แห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะฮะก็เรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะตอนนี้ก็เข้ามาพอสมควรแล้วนะครับมีพี่ไพลินพี่สงวนศรีนะครับพี่ณภาเพ็ญพี่มาริกิตทวีพี่นิธิปริยาพี่สุจินดาพี่เอสเบเกอรี่พี่อรพินนะครับมีพี่กล้วยชูไพรพี่รัชนีกรพี่จูนพี่สัญญาสุขผ่องพี่ประภาสพี่ฮานามิพี่เชนพี่ทวีทรัพย์นะครับมีพี่ชีวิตต้องทนพี่นงรักพี่นิยมนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะฮะพี่เนาซ่านะครับมีพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่วันนีนะครับมีพี่สมใจนะครับพี่เดี๋ยวนะสติกเกอร์ลำรัวพี่รินร้อยหมื่นนะครับพี่สงวนศรีด้วยนะครับนะพี่หญิงศรีนะครับนะอ่ะวันนี้ก็เข้ามาทักทายกันพี่ณัฐพงษ์ด้วยนะครับนะพี่ประคองนะครับวันนี้ชื่อใหม่ๆก็เยอะพอสมควรนะครับพี่อนุรักษ์นะฮะพี่รัชนีกรนะครับนะพี่เอสเบเกอรี่ก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะที่เคารพของเรานะครับก็ใครที่ติดงานก็ไปทำงานก่อนใครที่มีเวลาว่างก็แวะเข้ามาเล่นกันนะครับนะอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเดี๋ยวผมมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะลูกพี่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของครับผมในช่วงเฮียหมีโชว์นะครับวันนี้มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะกดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248 1368 666จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่ก็รถ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีฮะ
1: อ้าวสวัสดีครับน้องแวนว้าวว้าวนะครับครับผมน้องแวนเป็นไงตอนนี้เรียนอยู่ไหมครับผม
2: ตอนนี้พอดีเลยอาจารย์ยกคลาสฮะ
1: อ๋อยกคลาสให้แวนเลยเหรอครับเป็นเจ้าของใช่ไหมครับ
2: ไม่ฮะพอดียกคลาสทั้งห้องนะเพราะพอดีมีงานทำมีอาจารย์ให้วิชาทำ
1: เหมือนส่งสั่งการบ้านไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ฮะ
1: อ่าครับผมแล้วช่วงนี้เรียนหนักไหมครับแวน
2: ตอนแรกก็เล็กๆก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับ
1: ครับผมแรกๆไม่หนักหลังๆไม่ทำใช่ไหมครับแวน
2: ใช่ครับไม่ทำนะ
1: เอ้ยไม่ได้ต้องทำแวนเออนะครับแต่แวนไม่เครียดใช่ไหมครับ
2: ไม่เครียด
1: ไม่เครียดไม่เครียดนะมีเวลาก็แวนก็แวะเข้ามาทักทายกันเนาะ
2: ได้ฮะครับพอดีผมอยู่แถวพระราม9อยู่พอดีฮะ
1: โอ้ครับครับ
2: พอดีเราเผื่อพอดีมีธุระส่วนตัวเผื่อไม่ได้อาจจะไปหาเฮียหรือเปล่านะ
1: อ๋อครับผมครับผมนะเอายินดีดีมากๆเลยแวนครับผมแล้ววันนี้แวนอยากฟังเพลง
2: คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกินของพี่เอิร์ธสุรติการฮะ
1: อ้าวได้เลยครับผมเดี๋ยวจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: ทุกสื่อทุกสายแล้วก็แก๊งฟอร์ดีเจทั้งหลายฮะ
1: ครับผมอ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณแวนมากเลยนะ
2: ขอบคุณมากฮะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีฮะ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ถึงถามว่าไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่อยากพูดไลฟ์ต้องพูด

0: ในคลิปนี่คือวิชามานนะครับของพี่เท่นะครับนะโอ้ก็เพราะนะครับอุ้ยแม่นี่กรี๊ดชอบนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นงานฮิตเก่าทำใหม่นะฮะตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องดีๆเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะหรือว่าทอสนะก็สนับสนุนการออมเงินนะครับแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการออมเงินนะครับให้มีทั้งความมั่นคงนะครับแล้วก็โอกาสในการรับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับให้กับลูกค้านะฮะกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวาวมั่งมี2นะครับหน่วยละ 1,000 บาทนะฮะอายุสลาก1ปีผลตอบแทนหน้าสลาก 0.30% ต่อปีพร้อมลุ้นรางวัลที่1นะครับมูลค่า3ล้านบาทถึง12งวดนะครับซื้อ 100,000 บาทนะฮะการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวทุกงวดนะครับสลากออมทรัพย์ทอสนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออมเงินที่ตอบโจทย์คนไทยนะครับในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะที่การลงทุนประเภทอื่นเนี่ยมีความผันผวนนะครับเพราะว่านอกจากเงินออมยังอยู่ครบเนี่ยนะฮะแล้วก็เมื่อออมถึงกำหนดไถ่ถอนแล้วนะครับยังได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนนะครับแถมมีโอกาสนะครับลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือนอีกด้วยสลากออมทรัพย์ทอสนะครับชุดทองกวาวมั่งมี2ก็เปิดจำหน่ายแล้วนะครับวันนี้ผ่านแอปพลิเคชัน GHB Orgen นะครับนะแล้วก็ทอสทุกสาขาทั่วประเทศนะครับออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนสามารถเข้าไปสอบถามนะครับลูกพี่ที่GH Bank นะครับ call center โทร026459000ย้ำนะครับ026459000นะครับหรือว่าติดตามข่าวสารของธนาคารนะครับได้ที่ GH Bank นะครับโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะครับออมเงินแล้วยังได้ลุ้นเงินล้านกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวาวมั่งมี2นะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลก

0: ในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้มยิ่งกว่า

0: วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากแคทรัตการนะครับนิยายรักขาดตอนนะครับแล้วก็มีงานจากอเนาะอเล็กซานดรานะครับบ่ลืมสัญญานะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็กดเข้ามาส่งกันบ้านได้ในช่วงของพาเรทที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิปเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะเอาผมย้ำเบอร์นะครับ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายรัวๆจ้าชั่วโมงนี้เลิกงานจากมาริโฮน่านะครับละหมาดอารมณ์นะครับพี่จิตช่วยผมเลือกเข้ามาจ้ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกอรมน.ประนามอย่างรุนแรงเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจปูเกซามีย้ำเป็นการกระทำอันไร้มนุษยธรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ขอประณามอย่างรุนแรงต่อการก่อเหตุใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจเทศบาลปูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการกระทำอันอุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกทั้งยังสร้างความหวาดกลัวบั่นทอนความพยายามของทุกภาคส่วนในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้การบังคับใช้กฎหมายของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นภารกิจเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังนั้นการคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจึงถือเป็นการคุกคามต่อประชาชนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยทางนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการใช้กำลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะขอเน้นย้ำว่าสิทธิมนุษยชนเริ่มต้นจากสิทธิในการมีชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนดังนั้นผู้ที่ใช้ความรุนแรงจนทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แท้จริงยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการการปฏิบัติ

0: งานร่วมกันกับกองทัพตำรวจฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดควบคู่กับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเปิดอกคุยบิ๊กดุลปมป้อนอาวุธกัมพูชาย้ำจีนเป็นมหาอำนาจมียุทโธปกรณ์ที่ดีไม่แพ้ใครในโลกแต่ไม่ให้กัมพูชาชี้สองประเทศคือมิตรที่ดีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการภายหลังได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าทุกเรื่องขอให้คุยกันแบบไม่เป็นทางการและทุกเรื่องที่ช่วยได้จะช่วยทั้งหมดแต่ต้องวางตัวเป็นกลางเพราะทั้งไทยและกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของจีนความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านบนโต๊ะก็ส่วนหนึ่งหลังโต๊ะก็ส่วนหนึ่งซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างมากที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเดินทางมาวันนี้โดยในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนและคณะจะเดินทางไปพบนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการส่วนในวันที่26กรกฎาคมช่วงเช้าตนจะรับประทานอาหารร่วมกันกับท่านก่อนจะส่งกลับประเทศส่วนสิ่งที่จีนเสนอพลโทอดุลกล่าวว่ามีแน่นอนซึ่งไม่ใช่แค่ยุทธปกรณ์แต่รวมถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการฝึกการศึกษาเทคโนโลยีและ AI แต่ขอเป็นเรื่องด้านความมั่นคงสำหรับการเป็นคนกลางเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชานั้นรัฐมนตรีกลาโหมจีนไม่ได้พูดเช่นนั้นแต่พูดเป็นกลางว่าไทยกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของจีนจีนให้ยุทโธปกรณ์ตามสนธิสัญญาและข้อตกลงเดิมจนกว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะดีขึ้นส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องมารยาทที่ไม่ควรถามพร้อมย้ำว่าจีนเป็นมหาอำนาจจะให้อะไรที่มีการเสริมขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งแต่ก็ไม่ได้ให้ถึงแม้จะให้ก็ประวิงเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เคยไหมแค่ลุกก
6: ็
9: แค่นั่งก็เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน

M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่วิเชียนนะครับ
5: จ้า
4: พี่วิเชียน
5: ย้ายแล้วย้ายแล้ว
4: อู้ย้ายแล้วเหรอครับโอ
5: ้ย้ายพูดก่อยดีนะพูดเสียงดังๆหน่อยส
4: ิโอ้ครับครับโอ้แต่ตอนนี้คนฟังคนอื่นหูจะแตกนะครับเสียงดังมากนะคุณยาย
5: ใช่ฟังพูดวิทยุแล้วเปิดวิทยุได้ป่ะเนี่ย
4: อู้บ่ได้มันเสียงมันสะท้อนครับยาย
5: เออก็ใช่พี่ถึงว่า
4: อ๋อ
5: เสียงท่อนที
4: ่ครับ
5: ว่าโทรศัพท์ยายมันเสียงดังแล้วนะ
4: ก็ยังไม่ดังอ๋อนี่เดี๋ยวผมจะพูดเสียงดังกับยายเป็นพิเศษคุณยายกินข้าวยังครับ
5: กินแล้วจ้ะ
4: วันนี้กินอะไรบ้างครับ
5: นี่ให้ลูกซื้อข้าวผัดมา
4: อ๋อเป็นข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่หรือข้าวผัดกุ้งครับคุณยาย
5: ข้าวผัดหมูจ้ะ
4: โ
5: อ้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว
4: เอ้าแล้วอยู่คนเดียวแล้วลูกไปซื้อข้าวตอนไหนครับคุณยายเอาเมื่อกี้คุณยายบอกว่าลูกไปซื้อข้าวผัดมาให้กินไม่ใช่หรอครับ
5: ก็ยายมันรู้จะกินอะไรอ
4: ๋อเบื่อใช่ไหมครับ
5: 83แล้ว
4: โอ้คุณยายพูดเป็นเล่น83แล้วเหรออ
5: ้าว83แล้ว
4: โอ้จะฟังเสียงยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับเราเดินปกติเราแบบสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมครับคุณยาย
5: สุขภาพก็ใช่ได้แต่เดินไม่ค่อยปกติหรอก
4: อ๋อ
5: เป็นตะตุ่มมันขามหลุด
4: โอ้ก
5: ็ตะตุ่มมันพิกอ่ะ
4: ครับก็เดินเยอะไม่ได้เนาะเอาพอดีเนาะคุณยายเนาะ
5: จ้ะ
4: ครับเอาคุณยายรักษาสุขภาพนะแข็งแรงนะ
5: จ้ะ
4: วันนี้คุณยายอยากฟังเพลงครับ
5: ยายอ่ะขอเพลงลีโออ่ะแล้วจำชื่อเพลงไม่ได
4: ้โอ้ย คุณยายไม่เป็นไรแค่คุณยายบอกมาครั้งเดียวผมจำได้ผมจดไว้หมดดวงฤทัยใช่ไหมครับ
5: เพลงทำไมเพลงของลีโอเขาไม่เคยเปิดอ่ะ
4: คุณเปิดอยู่นะคุณยาย
5: โอ้ยายฟังมาแต่เป็นปี
4: ไม่คุณยายต้องก็คุณยายไม่ขอไงคือเขาต้องมีแบบเขาเรียก FC เขามาขอสลับเขามาขอบ่อยๆผมถึงบอกไงว่าอย่านอนเยอะต้องโทรมาขอเพลง
5: อ่ะก็ใช่ป
4: ีแ
5: ล้วขอเนี่ยครั้งแรกโทรมาเมื่อวานที่เนี่ยคนนั่นเขาพูดไม่เคยยินอ่ะ
4: ครับไม่เป็นไร
5: คนรับสาย
4: ก็ช่างเขาบางทีแบบเขายุ่งอยู่คุณยายโทรมาออกหน้าใหม่เดี๋ยวคุณยายได้ฟังลีโอแน่นอนเดี๋ยวคุณยายรอฟังเลยนะ
5: จ้ะ
4: หมดดวงฤทัยใช่ไหมครับคุณยาย
5: จ้ะ
4: คุณยายครับแต่ช่วงนี้เรามีเกมให้คุณยายร่วมสนุกเดี๋ยวคุณยายต้องพูดตามผมก่อนนะ
5: จ
4: ้
5: ะ
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนคุณยายพูดตามผมนะ
5: อะไรเด็กยิน
4: บ้างโอเคเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้
5: น้ำจิ้มสุกี
4: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: อะไรนะ
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: ไมด้าคุณยายไม่ต้องแบบงงคุณยายพูดตามเฉยๆเลยแบบซื่อๆเลยนะและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
5: ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาดครั้งที่สองเพื่อผิวสะอาด
5: รถวิ่งด้วยเขา
4: บอกไปขับไกลๆก่อนดูกำลังเล่นเกมอยู่

0: นะคุณใหญ่เพื่อผิวสะอาด
1: ผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียเอาใหม่ครั้งที่สองช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สุดยอดคุณยายเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้คุณยายฟังเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: โกนไหนไม่ขอก็เปิดให
0: ้ได้
1: เพลงไม่ได้เยอะ
0: ก็ขอเพลงมาบ่อยๆจะได้เปิดอุ๊ยมีแม่กดดันทั่วประเทศนะคุณยายเราต้องทําก็ต้องขอเพลงเข้ามากดดันดีเจนะคุณยายนะครับขอบคุณคุณยายนะครับผมสวัสดีครับ

0: สี่เพลงนะครับชื่อชุดว่าเธอคือหัวใจพี่หวานหวานนะครับนี่คืองานจากน้องเฟียสนะครับรักแค่เธอคนเดียวนะฮะแล้วก็มีดวงใจนะจากน้องปรางปรางทิพย์นะหมดดวงฤทัยน้องลีโอนะครับแล้วก็มีโปรดเถิดดวงใจพี่ทูนทองใจนะครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยละนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของแตงร้านบ้างดีกว่านะครับนะโอ้แตงร้านนี่แบบมีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับนะหน้าตาน้องเขาเลือกคล้ายๆกับแตงกวานะครับแต่ประโยชน์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับนะแถวบ้านนี่ก็ชอบไปผัดไข่นะครับก็อร่อยดีนะครับผมนะมาฟังประโยชน์ของแตงร้านกันบ้างนะครับมีช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับบำรุงผิวพรรณนะครับแล้วก็ช่วยหรือว่าลดความกระหายแล้วก็ลดความร้อนของร่างกายด้วยนะครับนะแล้วก็มีการบำรุงกล้ามเนื้อเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาททำงานได้ดีขึ้นนะครับนะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะฮะเพราะว่ามีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักนะครับนะดูแลผิวพรรณนะครับทำให้ผิวพรรณเราชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยอันนี้สาวๆน่าจะชอบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อคือมีสารต้านอนุมูลอิสระนะที่ช่วยป้องกันนะครับเซลล์เสื่อมสภาพนะฮะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหรือว่าเป็นพืชผักนะที่สามารถทานได้แล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่จบแบบนิ่งๆเลยนะครับผมนะอุ้ยแต่เพราะนะความหมายนะผมไปเซิร์ชดูนะฮะเขาแปลว่ากว่าจะได้พบกันนะครับนะโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับมนแคนแก่นคูนนะฟิชเชอริ่งกับน้องเวียงนะรุมนนะครับ30พอนะครับนะโอ้เพราะเลยจากแกรมมี่โกนะฮะแล้วคำร้องทำนองพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่ภูไทยนะใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าเอามาสักครู่นี้ Facebook หลุดพรั่วไปนะตอนนี้น้องเมียงเราเปิดห้องใหม่เรียบร้อยนะครับชาวคณะของเราก็เข้ามาส่องได้แล้วนะจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชาวร็อกครับชาวร็อกนะฮะนี่คือปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะฟิชเชอริ่งกับน้องบุ๊กนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่3นะครับแล้วก็มีตี3นะครับจากน้องบอสนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่7นะครับแล้วก็เสียเปียกก็กรี๊ดเพลงนี้ละเกินนะครับนะอ้าว2เพลงรัวๆจ้ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับลูกเพ่เดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยนะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือโมโคตอครับผมเขาเป็นซุปตีนวัวตุ๋นนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับวันนี้ค่อนข้างยากนะครับใครที่ตอบเข้ามาใกล้ๆนะครับก็ถือว่าปัดผ่านนะครับนะแล้วก็คนที่ตอบถูกที่ผมมองเห็นนะมีคุณณัสินีนะครับมีพี่ระไอนะครับนะพี่นิโรมัยมีพี่ป๊อปนะแล้วก็มีน้องนับดาวนะฮะแล้วก็ใครตอบว่าโมโคตอนะครับแล้วผมมองไม่ทัน

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยั

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ื่ออยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส.ทอส.นะครับ Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่อยากฟังเพลงไหนก็ทยอยเข้ามาขอเพิ่มเติมนะครับจะทางหลังไมค์ก็ได้นะ Facebook Live ก็อยู่หน้าจอเลยนะครับผมก็เห็นเลยขึ้นมาหน้าจอก็เข้ามาขอกันนะฮะแล้วก็ทาง SMS ก็ได้นะครับเอาที่ชาวคณะสะดวกนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่แสงระวีแมงมุมจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมง
6: ขณะนี้เวลา15

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจาะสรุปคดีทุจริตสอบท้องถิ่นภายในจันทร์อังคารนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเพิ่มเติมว่าได้มีการประสานขอเอกสารและคำให้การเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.พร้อมให้ทีมงานสอบสวนดำเนินการในส่วนทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาว่าจะมีบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งวันนี้จะมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการรายงานการดำเนินงานครั้งที่2โดยภายหลังจากการรายงานรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนทราบอีกครั้งสำหรับกรอบเวลาในการดำเนินการคดีอาญานั้นภายในจันนี้และได้ผลจะได้ผลชัดเจนว่าจะดำเนินการกับบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานให้สำนักงานปปช.ทราบก่อนในรอบแรกเพื่อให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านตำรวจได้หารือร่วมกันและพยายามเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นอกจากนี้ในส่วนของการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตนได้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบกระบวนการผลิตว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนเพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบและนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขมอบให้ต่อไปปกรณ์นั่งหัวโต๊ะประชุมกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนสรุปส่งนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นิตประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่3ทับ2569พร้อมกล่าวว่าขอบคุณคณะทำงานที่ทำการบ้านอย่างหนักหน่วงเบื้องต้นจะให้คณะทำงานเล่าถึงรายละเอียดต่างๆว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างและพฤติการของผู้กระทำความผิดเป็นอย่างไรความรับชอบของแต่ละส่วนงานและแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรส่วนกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีภายใต้

0: าตรา301เก็บภาษีนำเข้า 12.5% กับประเทศคู่ค้ากว่า37ประเทศรวมถึงประเทศไทยนั้นที่ผ่านมารัฐบาลพยายามออกมาตรการมารองรับทุกข้อกังวลของสหรัฐโดยเฉพาะการกำหนดหลักเกณฑ์สินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงการใช้แรงงานบังคับซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วแต่อาจจะยังไม่เป็นที่พอใจของทางการสหรัฐซึ่งรัฐบาลมีมาตรการรองรับโดยออกหลักเกณฑ์ทางกฎหมายตามมาตรฐานสากลทั่วไปและเป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่ม OECD ซึ่งถือว่าได้ทำอย่างเต็มที่แล้วอย่างไรก็ตามมองว่าแนวโน้มการแบ่งขั้วอำนาจโลกลักษณะกลุ่มประเทศใหญ่ทำให้ไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวผ่านการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีกับผู้ค้ารายอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดสหรัฐแห่งเดียวที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นเจ้าของปั๊มน้ำมันบ้านผือที่ถูกระเบิด PM21 เหตุปะทะไทยกัมพูชาร้องส.ส.กังฟูบอกที่ผ่านมา1ปีไร้เยียวยาจากรัฐนายวสวัตพวงพรศรีส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังรับยื่นหนังสือจากนางกมลรัตน์เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์จรวด PM21 ตกใส่เมื่อ24กรกฎาคม2568แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยารวมถึงกรณีน้องน้ำคงที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะผ่านไป1ปียังไม่มีการเยียวยาที่เหมาะสมเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรแล้วและจะติดตามต่อไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนางกมลรัตน์กล่าวว่าครบ1ปีแล้วเรื่องเงินเยียวยาปั๊มน้ำมันยังไม่มีความคืบหน้าทราบเพียงว่าขณะนี้เรื่องไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่มีเอกสารทางการกลับมายังตนส่วนกรณีผู้เช่าในปั๊มน้ำมันที่ไม่ได้เปิดร้านนาน3เดือนก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาค่าเสียหายใดๆรวมถึงกรณีผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกแม้ขณะนี้จะได้รับการเยียวยาแล้วแต่ต้องเป็นผู้พิการและยังมีพนักงานที่ถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใด
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง

0: วสองเพลงนะครับอยากเจอคนจริงใจนะครับน้องดวงตาคงทองนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวไฟช็อตนะจากพี่ดาวมยุรีนะครับอ้าวสองเพลงรัวๆจ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เอาละครับนะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะชาวคณะก็เข้ามาจ้องตากันได้เลยนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับก็ตอนนี้มีเวลานะครับที่จะมาเล่นกันอีก46นาทีนะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะแล้วก็ตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับลูกพี่ตั้งใจฟังเลยนะฮะสำหรับคอมอไซค์ทั้งหลายนะฮะตอนนี้ฟังดีๆนะฮะใครที่กำลังมองหานะครับรถจักรยานยนต์คันใหม่นะหรือว่าอยากได้ความมั่นใจแบบยาวๆฟังด่วนเลยนะครับตอนนี้ Yamaha นะฮะเขาจัดหนักจัดเต็มนะฮะแล้วก็มามอบความอุ่นใจนะฮะด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มนะครับบอกเลยครับว่าช่วยเซฟเงินในกระเป๋านะฮะแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไปได้เยอะมากนะแถมเวลาเข้าศูนย์บริการมาตรฐานของ Yamaha ก็มั่นใจได้เลย 100% นะฮะว่าจะได้รับอะไรแท้แน่นอนนะฮะพร้อมการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพนะฮะเพราะว่าทุกการเดินทางนะฮะความมั่นใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ Yamaha ก็เลยพร้อมดูแลชาวคณะนะครับในทุกเส้นทางนะครับนะจริงๆเอาเป็นว่าถ้ากำลังจะถอยรถใหม่ก็อย่าลืมสอบถามรายละเอียดนะครับ Yamaha รับประกัน5ปีนะครับได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha ทั่วประเทศนะครับหรือว่าศูนย์บริการมาตรฐานใกล้บ้านคุณนะครับ Yamaha รับประกัน5ปีอุ่นใจในทุกการเดินทางนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับทาง Yamaha มีของมาแจกนะฮะจำนวน3รางวัล นะครับลูกพี่ตั้งใจฟังครับเดี๋ยวผมจะมีของมาแจกนะตอนนี้ใครที่ฟังทางวิทยุก็รีบเข้ามาส่องด่วนนะครับนะเดี๋ยวจะมีของนะครับตอนนี้ผมโชว์เลยละกันนะวันนี้เป็นนี่ฮะของที่จะมาแจกนะเป็นหมอนอิงนะครับโลโก้ Yamaha นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีมาแจกทั้งหมด3รางวัล นะครับนะเอาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับนี่นะฮะที่ผมถืออยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแจกหมอนอิงนะครับนะทาง Facebook Live ตรงนี้เลยนะครับคือแค่พิมพ์มานะฮะคำว่า Yamaha รับประกัน5ปีนะครับย้ำนะครับพิมพ์คำว่า Yamaha รับประกัน5ปีนะครับใน Facebook Live ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนะแคปภาพที่ลูกพี่ส่งข้อความเนี่ยที่เขียนมาเนี่ยนะครับในคอมเมนต์เนี่ยนะครับ Yamaha รับประกัน5ปีปุ๊บเขียนมาปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับแล้วก็ส่งไปในอินบ็อกซ์นะฮะของแฟนเพจนะครับ LTM FM 95นะครับพร้อมกับชื่อนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรที่ถูกต้องนะครับนะเอามาแล้วนะครับน้องน้ำตาลไอซิ่งเดี๋ยวผมจะย้ำจะใช้ครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์คำว่า Yamaha รับประกัน5ปีนะฮะทาง Facebook Live ตอนนี้เลยนะครับนะแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะที่เราเขียนคอมเมนต์มานะฮะแล้วก็ส่งไปในอินบ็อกซ์ลูกทุ่งมหานครแล้วอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ถูกต้องง่ายๆแค่นี้ครับเดี๋ยววันนี้เรามีหมอนอิงเท่ๆนะครับโลโก้ Yamaha นะครับโอ้โหรับประกัน5ปีอย่างเท่แจกฟรี3รางวัลนะครับแคปรูปมาแล้วนะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ส่งมาทางอิน

0: บล็อกของลูกทุ่งมหานครตอนนี้ด่วนมี3รางวัลแจกจาก
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับชื่อชุดว่าอ้ายยังฮักเสมอนะครับนะงานจากเพชรสหรัฐนะครับฮักเจ้าจนตายนะฮะแล้วก็มีขุนช้างฮังฮักนะจากบอยพนมไพรนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้ามาครับลูกพี่เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับวันนี้สุขแห่งชาตินะครับอย่าไปเครียดนะครับผมอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาเลยเดี๋ยวเฮียช่วยดูให้นะทักทายพี่สิทธิการพี่อภิชัยนะครับพี่สุนีมีน้องมังกรนะครับพี่สุวิมลพี่วารีนะครับพี่อุทัยนะครับน้องปาริตาพี่บุญเริ่มคุณนุ่นรับซ่อมผ้านะครับพี่ประยอมพี่เอกอมรินนะครับมีพี่เนาซ่าพี่คนสันโดษพี่ฤดีพี่ขวัญเรือนนะครับนะชาวคณะของเรานะฮะพี่ก้องนภานะครับพี่บุญเพียรนะครับพี่เป็นปิ่นมณีนะครับพี่อนันต์พี่มีมิมี่พี่ซับกล้าหาญนะครับนะพี่พรณภาพี่สุชาติพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับนะคุณประภานะครับพี่พึ่งพี่อาทิตย์พี่สุภาพรนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะฮะก็มีเสียเปียกนะครับนะมีน้องนับดาวนะครับนะคุณสิทธิการนะครับพี่คุณยายพอเพียงนะครับนะพี่กนิษฐานะครับนะพี่สุชิรานะครับแล้วก็มีเสียเปียกบอกว่าทิ้งงานมาหาเธอนะครับแมนมากๆนะครับ คุณกัญญนัทด้วยนะครับนะชาวคณะอ่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะใครที่อยากได้หมอนก็รีบพิมพ์มา

0: ัน
1: วันนี้โอ้โหเจ้มจนนะครับผมหมาดำสำลีนะครับซินสไนเปอร์นะครับอันนี้คือเพลงช้างเผือกนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เจ้าดอกจำปานะครับน้องเมลนะฟิชเชอริ่งกับน้องตุ๊กตานะครับเพลงนี้พี่ขวัญเรือนก็ช่วยผมเลือกเข้ามานะครับรวมถึงกลางดาวนะฮะจากน้องไรอันทางหลังไมค์นะครับมีป้ากิ่งบางปะกงนะครับช่วยเลือกมานะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live มีพี่อรุณแสงสอนนะครับแล้วก็มีชาวคณะนะครับแม่ของน้องไรอันนะครับบางทีจดไม่ทันนะฮะก็เราพยายามเปิดนะฮะตามที่ชาวคณะช่วยกันเลือกเข้ามามากที่สุดเลยนะจ๊ะ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
2: หานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เลิศอะ
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
5: พาวซ่าต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
2: ว่าไงนะ
1: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
2: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
1: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
2: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวนะครับอ้าวหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วยงานจากน้ององค์อิงนะครับพบหมอหน้าห้านะจ๊ะ
2: ร่างกายอ่อนแอ
1: แล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันตอน2ทุ่มรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นซุปเปอร์ฮิต
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบ

0: นี้เวลา16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้องขณะนี้เวลา16:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลเร่งต่อยอดผลเยือนจีนสร้างกลไกความมั่นคงใหม่ดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมประสานจีนสนับสนุนเสถียรภาพภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยฝ่ายจีนแสดงความพร้อมในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มและความร่วมมือที่นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2+2 เพื่อยกระดับการประสานนโยบายด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นภัยต่อประชาชนของทั้ง2ประเทศให้เป็นผลรูปธรรมด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงยืนยันว่าจีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งกลไกดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติทลายโรงงานเถื่อนยึดกาแฟโกโก้ปลอมกว่า 200,000 ชิ้นตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาบุกทลายแหล่งผลิตและเก็บสินค้าปลอมเข้าตรวจค้น2จุดได้แก่โกดังในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีและบ้านพักย่านบางมดกรุงเทพหลังชาวบ้านและร้านชำย่านฝั่งธนบุรีร้องเรียนว่ามีกลุ่มคนอ้างเป็นพนักงานขายนำสินค้าปลอมมาเร่ขายส่งในราคาถูกผลการตรวจค้นพบของกลางสินค้าปลอมทั้งกาแฟโกโก้และน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อดังรวมกว่า 220,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,600,000 บาทพร้อมจับกุมผู้ต้องหา4คนทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจสอบสวนกลางฝากเตือนภัยสินค้าปลอมเหล่านี้ผลิตจากโรงงานเถื่อนที่ไร้สุขอนามัยใช้วัตถุดิบเกรดต่ำหรือสารเคมีปนเปื้อนการบริโภคเสี่ยงต่อการสะสมสารพิษในตับและไตส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มปลอมอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงคลังสินค้ารัสเซียถูกโจมตีคลังสินค้าของโวเบอรี่ผู้ให้บริการค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของรัสเซียเกิดเพลิงไหม้ใกล้กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังถูกโดรนยูเครนโจมตีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายส่งผลให้บริษัทต้องระงับการทำงานในศูนย์โลจิสติกส์2แห่งในภูมิภาคและอพยพพนักงานในคลังสินค้าที่ไครเมียนับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเป็นต้นมาคลังสินค้าของบริษัทถูกโจมตีไปแล้ว5แห่งคิดเป็น 10% ของ

0: กายภาพการขนส่งทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิต8รายจากการโจมตีศูนย์ขนส่งที่เมืองคอสตอฟและเอเล็กโตสตาวซึ่งทางยูเครนอ้างว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกองทัพขณะที่รัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้มีการขนส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสอทจับตาภาษีสหรัฐเร่งถกพาณิชย์ประเมินผลกระทบรายสินค้า
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
14: Polestar

0: สุขหันษาครับสามสามาต้อนรับต้นชั่วโมงต่อจากเฮมีคณชัยนะครับกับฮิตมาราธอนออกหมายจับงั้นจากต้นข้าวเขมนาทครับเพลงนี้ก่อนนั้นบังเอิญมันได้อ่ะงั้นจากพี่แอนอรดีเพลงนี้คุณกุลทางสมุดประกาศนะครับฝากไว้ทาง SMS และเปิดมาด้วยบอดโสดบอกอนุญาตให้จีบงั้นจากน้องปลายกนกพรขอบคุณด้วยครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮีทมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: วันศุกร์ที่24กรกฎาคมกันแล้วนะครับพุทธศักราช2569 4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มกับ FM 95ขอรับฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับผมทำหน้าที่บน FM 95กันอยู่นะครับก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ณขณะนี้นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus MCOT Radio Network ครับผมเพิ่มเติม14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับวันนี้วันศุกร์โอ้ฟ้าอุณหภูมิก็ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวแต่หลายภูมิภาคก็มีฝนถามหามาบ้างแล้วนะฮะฝั่งแถวๆใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เอ่ยอะไรเอ่ยนะสีคิ้วนี่นครราชสีมาฝั่งที่ตะวันตกก็ดีหรือจะประจวบคีรีขันธ์ก็มีฝนถามหาโปรยปลายกันมาอยู่แล้วบ้างนะฮะสุราษฎร์ธานีเอ่ยฝั่งเหนือนี่ก็ช่วงนี้ตกเป็นประจำเลยนะครับแต่ทางกรุงเทพก็อาจจะต้องเฝ้าระวังช่วงหัวค่ำนิดนึงนะวันนี้นะก็มีเมฆจะมาแบบว่าถามหากันอยู่บ้างอ่ะยังไงดูแลรักษาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บทั้งหวัดทั้งเรื่องราวของโควิดก็หน้าฝนนะก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับอย่ายิ้มเยอะอย่ายิ้มเยอะนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับ022481366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข468 9400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีไปถึงเชฟพงษ์เจนีครับวันนี้มาทวงเพลงเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์ฝากมอบให้ลุง935ให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และทุกเสียงทุกสายมีพี่อรุณนะครับรวมไปถึงอีกหลายท่านมาฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตพี่พิรุณแมวครับถามหาและฝากเพลงหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ส่วนทางหลังไมค์พี่นีลาซานแวะมาแล้วครับปายาสมุทรปราการคุณนันเพชรบูรณ์พี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณยายแสงบางนาคุณปริตาเป็นตัวแทนจากฝั่งพระโขนงนะฮะสามสาวจิวเวลรี่มีพี่ยาพี่ตายอ่อนนุชครับพี่เหน่งเมืองกุมแวะมาแล้วคุณแม่กอบกุลรวมไปถึงพี่อาร์ตแถวแถวรังสิตด้วยนะวันศุกร์แล้วจะเหงาได้ไงสวัสดีไปถึงเอ้ยเบอร์ตองด้วยนะจ๊ะบอกว่าต้นชั่วโมงเพลงถูกใจมากค่ะดีเจหล่อยาวยาวไปยาวไป

เอาที่บายใจครับบาวีบาวีมา10โมงนาที25นาทีครับหนึ่งสายรอรับกันอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะ022481366นะครับ022481366 1สายเท่านั้นนะครับได้รับสายหน้าใหม่นี่คุณจะได้รับฟังเพลงต่อเลยนะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายรออยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณปู
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้สดใสนะครับ
2: สดใสค่ะอากาศก็ดีด้วยค่ะอุตรดิต
1: โอ้โห
2: อุตรดิต
1: อุตรดิตวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่ปูวันศุกร์แล้วว
2: ันนี้ก็วันศุกร์แล้วก็เลยอยากฟังเพลงออกเดินทางของวงสวัสดีอะค่ะ
1: แหมแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้ได้หยุดงานได้ไปออกเดินทางที่ไหนหรือเปล่าครับพี่ปู
2: หยุดงานก็เที่ยวแถวอุตรดิตถ์นี่แหละค่ะ
1: มีอะไรน่าเที่ยวบ้างล่ะครับแนะนำหน่อยสาวอุตรดิตถ์เนี่ย
2: สาวอุตรดิตถ์ก็มีถ้าขึ้นชื่อก็มีเขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้อากาศดีเลยนะเขื่อนสิริกิติ์แล้วก็มีรับแล
1: ครับถ้าเข้าแล้วออกไม่ได้เลยใช่ไหมเหมือนหัวใจของใครบางคน
2: ได้
1: ออกได้นะ
2: ถ้ามาเที่ยวอุตรดิตถ์ก็อย่าลืมทักทายชาวอุตรดิตถ์ด้วยนะคะ
1: นี่ได้เลยครับผมมาหมอเพลงให้ใครบ้างเอ่ยออกเดินทาง
2: หมอเพลงให้พอดีพี่เป็นคนอุตรดิตถ์เนาะว่าเป็นคนอุตรดิตถ์คนใต้ด้วยอุตรดิตถ์ด้วยมี2จังหวัดเลยนะ
1: เป็นสาวลูกครึ่งนะพี่นะเป็นคนจังหวัดอะไรครับพี่ปู
2: สาวลูกครึ่งแต่อยากมอบให้คนใต้ภาคใต้แล้วก็คนใต้ที่อุตรดิตถ์ด้วยแล้วก็คนอุตรดิตถ์ด้วยแล้วก็ FC 95แล้วก็คุณโอ๊ตแล้วก็น้องหลังไมค์ทุกคนเลย
1: โอ้ขอบพระคุณมากเลย
2: นานๆจะได้ติด
1: หน้าใหม่นะแล้วพี่ปูเป็นลูกครึ่งจังหวัดอะไรครับโทษที
2: อ๋อพ่อเป็นคนนคร
1: แต่แหลงใต้ไม่ค่อยชับใช่ไหม
2: ใช่ใช่พ่อเขาไม่ค่อยได้คุยกับลูกจนได้คุยกับลูกภาษาใต้แต่ก็ได้แบบทองแดงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: นิดหน่อยโอ้นี่น่ารักวันนี้ขอบคุณด้วยนะพี่ปูนะ
2: ญาติน้องอยู่ใต้เยอะเลย
1: เยอะเลยโอ้แล้วแสดงว่าก
2: ็ถ้าภาคใต้ถ้าคนใต้เนาะก็ฝากให้คนใต้ด้วยเพราะแต่ว่าเรามาหลงอยู่อุตรดิตถ
1: ์แหมนะวันนี้ขอบคุณพี่ปูด้วยนะครับผมที่แวะมาฝากเพลงหน้าใหม่กันนะ
2: ได้ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: มีความสุขทุกๆคนนะคะ
1: นี่ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่นะหนึ่งสายหน้าใหม่กับช่วงของสายชิลฮิวใจครับก็ต้องขอบพระคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะคุณกัญญาครับทางไลฟ์สดนี่บอกว่าไปกินทุเรียนเมืองลับแลอร่อยจริงๆส่วนน้องทิพย์สุดาบอกว่าหนูยังไม่เคยเลยค่ะไม่เคยกินทุเรียนลับแลเลยค่ะอยากจะกินพี่โอ๊ตซื้อให้หน่อยได้ไหมอ่ะพักก่อน
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สวัสดีเพิ่มเติมทางหลังไมค์นะครับคุณพลอยบางกอกใหญ่คุณยายบางปูสมุทรปราการครับพี่นกสุพรรณแวะมาแล้วคุณป๊อปหัวหินด้วยนะพี่ทิศจากดินแดงรวมไปถึงพี่เพลินครับผมก็โทรมาฝากเพลงจากแถวแถวบ่อทองเนาะช่วงนี้วงสวัสดีครับออกเดินทางไปกัน

0: 16:45 นะครับก็ลองฟังแรงครับตัวเนอขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: มาเวลานี้ทักทายเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะมีข้อความที่เด้งขึ้นมาตอน4:30บอกว่าขอเพลงหน่อยครับจากกันด้วยดินกพรพนาไอพรอ่อนนุชส่งไปรอบนึงแล้วไม่เห็นเลยครับไม่อ่านไม่เปิดนี่จะได้เลิกฟังซึ่งพอดูย้อนหลังอ้าวพี่ส่งมาตอน3:55ไอพรเป็นช่วงใครช่วงเฮียหมีคณัชชัยนะไม่ได้ฝากชื่อเป็นโอ๊ตคณิตผมก็เลยไม่ทราบเลยจริงๆก็ต้องกราบแทบเท้าเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเป็นความผมความผิดของผมเองนะผมยังไม่มาจัดรายการเลยโอ้นี่นะเอาไงดีฮะเดี๋ยวไว้ดูให้หรือไม่ต้องเปิดแล้วเพราะว่าพี่ก็จะไม่ฟังแล้วเนาะคุณพ่อพนมรุ้งครับขอเพลงเชงกะเดะของชัดชัยชัดชวันเข้ามาทาง SMS 4689400นะอ่ะแต่ดูเวลาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อน

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก

0: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะครับถึงท้ายชั่วโมงนี้ครับกับงานจากวงซูซูบ่อสร้างการจ้องเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพาเรทเพลงฮิต1สายหน้าใหม่โทรมาได้นะครับผมคุณเพนโทรมาได้เลยนะ022481366โทรศัพท์โทรออกได้นะพี่นะนี่บอกว่าอย่าดองนานเพลงดอกจำปาโทรมาได้เลยจะได้แบบว่าจัดเสิร์ฟให้เลยนะใครขอเพลงแล้วดีเจไม่เปิดให้สักทีนี่อยากให้โทรมาจริงๆหน้าใหม่เพราะว่าขอปุ๊บเปิดให้ได้อย่างแน่นอนไม่ต้องรอคิวนะครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลราคาดีเซลขายปลีกหน้าปั๊มไม่ลดแม้กปง.ตึงเงินโรงกลั่นร่วมตรึง 3,892 ล้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ซึ่งมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.มีมติวันที่24กรกฎาคมเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่กปง.มีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี0ปี7และปี20ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมถึง5สิงหาคมคิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชี้แจงว่าตามที่มติกปง.นับเป็นเกราะซับแรงกระแทกช่วยชะลอและบรรเทาแรงกดดันไม่ให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามกลไกตลาดโลกที่พุ่งรุนแรงกปน.จะนำต้นทุนส่วนนี้มาบริหารจัดการร่วมกับการเห็นชอบเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินโดยกปน.จะยังคงติดตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามสภาวะการต่อไปอย่างไรก็ตามกปน.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประหยัดการใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อร่วมกันลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมาจากเม็ดเงินประชาชนในระยะยาวเลขาสมช.ระบุดับไฟใต้ต้องพูดคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายนายชัยบางชุดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนการพูดคุยสันติสุขที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยก็มีความคืบหน้ามากโดยนโยบายการพูดคุยตามหลักการจะเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปและต้องดำรงไว้เชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งพร้อมจะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงกันระดับหนึ่งและน่าจะเป็นที่รู้จักกันซึ่งทั้งหมดต้องแยกแยะบังคับใช้กฎหมายยังคงต้องดำรงไว้และการพูดคุยต้องมีไว้แต่หากจะบอกว่าไม่คุยแล้วและใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวจะยิ่งทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายความขัดแย้งรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นส่วนด้านการข่าวเชื่อว่าทางฝ่ายข่าวพยายามทำเต็มที่สำหรับบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยนั้นมีความร่วมมือกันในเรื่องชายแดนเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการประสานเพื่อควบคุมการใช้ความรุนแรงโดยจะเห็นว่าในวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างที่ใช้ความรุนแรงน่าจะเกรงใจมาเลเซียไม่กล้าทำอะไรให้เสียบรรยากาศในช่วงนั้นดังนั้นจึงต้องร่วมมือกับมาเลเซียด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super

0: Special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
8: 5

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตดูแลบน FM 98 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับไปจนถึง1ทุ่มตรงมาตอนนี้1สายรออยู่แล้วด้วยสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับพี่โอ๊ต
4: สบายดีนะพี่ทิศนะ
5: ครับผม
4: แม่วันนี้ฝากเพลงอะไรหน้าไมค์ครับพี
5: ่อ๋อทบลูกอีสานนะครับ
4: โอ้มอบให้ใครครับเชิญเลย
5: มอบให้พนักงานทุกคนของตูกตานะครับ
4: นะแล้วนี่ใกล้เลิกงานหรือยังพี่ทิศวันนี
5: ้เลิกแล้วครับ
4: วันนี้เลิกแล้วนะเนี่ยอะไรนะครับพี่
5: อยู่บนรถอยู่ครับรถติดมาก
4: เลยรถติดมากเลยใช่ไหมเหนื่อยไหมสุดสัปดาห
5: ์ก็เหนื่อยมากครับ
4: เหนื่อยมากนะอ่ะสู้ๆๆๆกลับไปแบบว่าพักผ่อนหาอะไรกินนะจะได้อิ่มพักผ่อนเนาะ
5: บ้านเย็นๆนะครับพ
4: ี่เออวันศุกร์แล้วมันก็ต้องอะไรชื่นใจชื่นใจนิดนึงใช่ไหม
5: ใช่ครับโอ๊ต
4: เดี๋ยวก่อนวางสายทุกคนพี่ทิศมาขอบคุณผู้สนับสนุนกับโอ๊ตนะเดี๋ยวผมพูดนำนะพี่นะ
5: ครับผม
4: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สุกี้พริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิงห์
5: อาพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว

0: ่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: มาเรียบร้อยครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะพี่ทิศนะฮะที่ให้เกียรติโทรมาหน้าไมค์นะพี่นะ
0: คร
1: ับ มีความสุขมากๆด้วยพี่พักผ่อนพักผ่อนสวัสดีครับ
0: ครับ
1: นี่หนึ่งสายหน้าไมค์ครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีเพ่งต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่รวมมิตรมาตามคำขอก็พยายามรวมๆไว้ให้แล้วนะพบ2ลูกอีสานครับภัยพงศธรขอโทษที่คิดถึงก็จักรพันธ์อย่าใจกระจอกหนูเล็กกากาเลยปิดท้ายด้วยมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ครับนั่นจากตะกตันชลดามาช่วงนี้นะครับหลายท่านก็ฝากเพลงเก่าๆมาเดี๋ยวรวมมิตรเป็นพาเรตอีกสักชุดแล้วกันนะมาเริ่มต้นด้วยแก้วรอพี่ครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

0: เดดแม่แทบจะเป็นพาเรดเลยทีเดียวนะฮะจัดให้ตามของขอนี่5ผลงานเพลงรัวๆเลยนะแก้วรอพี่ครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น้ำตาลาทรายเงินจากคุณพรพิรมสมัครรักสมัครแฟนครับเป็นเวอร์ชันจากอาชาตรีศรีชนขออยู่ด้วยคนสายันสัญญาและปิดท้ายด้วยเช้งกระเดะโอ้โหเป็นคำศัพท์ที่ทันยุคทันสมัยนะก็ต้องขอบคุณทาง SMS พี่พอพนมรุ้งแนะนำเข้ามางานจากคุณชัดชัยชัดชวาล17:44 นเดินทางกันต่อครับกับจอคิวฮิต
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองช่วงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำนะครับงานจากลูกตาลชนทิชาชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดงแต่เวลาไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ
1: จอคิวฮิต
2: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เพลงฮิตติดชาร์ตครับช่วงนี้ก็ต้องเป็นเพลงช่วงที่อยู่ในมหานครชาร์ตนะครับก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันก่อนครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: Hey, bro!

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
0: อสิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: พอลซ่าม
4: ี

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: ว่าไงนะ
3: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ

0: แจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
1: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
0: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
1: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จากลูกตาลชนิชาครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดง
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะอย่าเพิ่งง่วงนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยผมแล้วก็น้องสาวเบาแดงจะเชิญผู้โชคดีเป็นพี่ๆแท็กซี่นะครับมาร่วมเล่นเกมตอบคำถามบน FM 95กันนี่แหละนะครับเพื่อที่จะลุ้นว่าพี่แท็กซี่ผู้โชคดีประจำวันศุกร์นี้นะฮะประเดิมศุกร์แรกด้วยนะเขาจะได้รับบัตรเติมแก๊สมูลค่า500 บาทไปครอบครองได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: Emcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พบกันในวันศุกร์นะครับ24กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
4: โอ้วันนี้หลายเรื่องเลยนะพี่ไพศาลแลนด์บริดจ์ผลศึกษาก็ออกมาแล้วไม่คุ้มฮะ
5: จบเลยนะฮะปิดเลยปิดจบ
4: ปิดจบเลย
5: จบเลยใช่ไหม
4: ครับครับแล้วก็เลือกใต้เนี่ยก็จอที่จะออกหมายจับกลุ่มขบวนการแล้วฮะตอนนี้รู้ชื่อเสียงเรียงนามและเตรียมจะออกหมายจับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่เรื่องของน้ำมันอ่ะพี่ไพศาล
5: ครับ
4: 2บาท40สตางค์ที่เอามาจากค่าการกลั่นปรากฏว่าสรุปสุดท้ายราคาหน้าปั๊มไม่ได้ลงนะครับพี่ไพศาล
5: ไม่ใช่ไม่ได้ลงอย่างเดียวยังต้องเอาเงินกองทุนไปหนุนเพิ่มช่วยอีกประมาณ10กว่าสตางค์ด้วยนะ
4: ตลาดโลกมันขึ้นไม่หยุดเหรอฮะ
5: เพื่อให้ราคามันไม่ต้องขึ้นไปคือ2บาท40ยังเอาไม่อยู
4: ่ครับ
5: เฉพาะดีเซลนะ
4: ครับ
5: ยังต้องเอาเงินกองทุนไปหนุนอีก10กว่าสตางค์เมื่อวานเป็นมติของกบน.
4: ครับ
5: ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วมันจะต้องขึ้นไปประมาณ2บาท50กว่าสตางค์รวมๆแล้วนะ
4: ก็เอาไปหนุนเอาไปคานมันไว้ก็ทำให้ราคาหน้าปั๊มเนี่ยไม่ปรับขึ้นก็บุญแล้วอย่างนั้นเหรออ ่
5: าใช่ก็ตรึงเอาไว
4: ้ครับ
5: แต่ว่าก็เห็นว่าพอจะมีข่าวดีอยู่บ้างนะ
4: ครับ
5: คุณณรงค์ท่านผู้ฟังเพราะว่าผมดูราคาน้ำมันล่าสุดเนี่ยมีแรงขายทำกำไรทำใหปรับตัวลดลงมานะครับ
4: ครับ
5: เบรนท์ที่ทะลุ100เหรียญไปแล้วตอนนี้ก็มาเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ98เหรียญแล้ววันนี้เป็นวันศุกร
4: ์ครับ
5: วันศุกร์ก็อาจจะได้เห็นราคาที่ไม่ทะลุ100ออกไปอีกอาจจะต่ำลงมานะจะมาอยู่ที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูปิดตลาดตามเวลาบ้านเราก็น่าจะเป็นช่วงดึกๆช่วงดึกๆบ้านเรานะครับ
4: ครับก็ส่วนราคาที่ไม่ลงเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีการชี้แจงออกมาด้วยนะครับคณะกรรมการกองทุนบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะที่มีรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทเป็นประธานนะครับก็ที่มีมติไปนะฮะในเรื่องของการลดค่าการกลั่นเนี่ยนะฮะ

0: 2.40 บาทต่อลิตรเมื่อนะฮะวานเนี้ยนะครับพี่เพศาน
1: ครับ
0: สำหรับราคาน้ำมันดีเซล B0 B7 B20 เนี่ยนะฮะเราก็คาดการณ์ว่าจะลงวันนี้นะฮะวันที่24เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเขาบอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มันปรับขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ไปชดเชยกับไอ้2.40 บาทเกือบจะหมดเลยอะครับมันทำให้ราคาหน้าปั๊มมันไม่สามารถขยับลงมาให้กับผู้บริโภคหรือว่าคนใช้รถได้ครับซึ่งตอนนี้เขายังต้องติดตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการอย่างรอบคอบเหมาะสมตามสภาวะการต่อไปขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะฮะกมน.บอกว่าขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประหยัดการใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อร่วมกันลดภาระของประเทศรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมาจากเม็ดเงินของประชาชนในระยะยาวนะฮะถ้าเกิดว่าเมื่อวานนี้ไม่มี2.40 บาทเนี่ยวันนี้อาจจะเห็นราคาน้ำมันพุ่งไปเกือบ3 บาทนะครับพี่ไพศาลถ้าอย่างนี้ครับ
1: ก็มันคงจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่เฉพาะมันอั้นมันคงอั้นมาเป็นลำดับเขาก็พยายามจะหนุนพยายามจะดึงเอาไว
0: ้ครับ
1: ตัวก็คงไม่ปล่อยให้พุ่งพรวดแต่ว่าไหนๆได้เงินมา2.40 บาทแล้วเขาก็เซฟไปเลยไง
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปกักเกิ๊กอะไรมาก
0: ครับ
1: เพราะกองทุนตอนนี้ก็แบกหลังแอ่นแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เฉพาะไอ้น้ำมันดีเซลธรรมดา B7 นี่ก็เข้าใจว่าอุดหนุนอยู่ลิตรละ8 บาทกว่าแล้วนะตอนนี้ราคาเท่าไหร่ราคาน่าจะ34-35ได้ไหม
0: เดี๋ยวผมเติมไอ้วันที่มันขึ้นไปบาทกว่าๆจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ฮะก็เลยประหยัดใช้รถไปหน่อยฮะ
1: น่าจะล่าสุดนี้น้ำมันน่าจะ30-35นะ35หรือ36นี่แหละดีเซล
0: ครับ
1: ใช่ไหมB7 นะ B7
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเอากองทุนมาหนุน8บาทกว่าเนี่ยราคาจริงๆในตลาดตอนนี้ที่พูดง่ายๆว่าออกจากหน้าปั๊มไปที่ออกจากหน้าโรงกลั่นไปขายตามปั๊มนี่มันต้องประมาณ40 กว่าบาทแล้วล่ะ
0: ราคาล่าสุดนะพี่เพศานน้ำมัน B7 นะฮะ36.69 บาทครับ
1: เนี่ย36 บาทกว่า
0: ครับ
1: ก็ต้องบวก8 บาทกว่าเข้าไป
0: ครับ
1: นะฮะก็เท่าไหร่40ประมาณ43-44 บาทนะประมาณลิตรละ44 บาทถ้าสมมุติว่าไม่มีการเอากองทุนมาอุ้มนะ
0: ครับ
1: เฉพาะ B7 อันนี้คือสถานการณ์จริงๆที่เจอกันอยู่ขณะนี้สำหรับราคาน้ำมัน
0: ครับ
1: ที่ราคาตลาดโลกมันขยับขึ้นไปรอบใหม่เนี่ยครับ
0: คลังเองวันนี้ก็สั่งเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือวิกฤตน้ำมันจะช็อกอีกระลอกนึงนะฮะเพราะไม่แน่ใจไงพี่ไพศาลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันจะเป็นยังไงเพราะมันยังหึมห้ำกันไม่หยุดเลยอะครับก็วันนี้ในส่วนของคุณสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังนะฮะก็อธิบายบอกว่าสงครามและก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เคยคาดว่าจะสิ้นสุดลงอาจจะยืดเยื้อครับแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะวิกฤตในแถบทะเลแดงที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันประกอบกับระดับสต็อกน้ำมันโลกที่ลดน้อยลงไปมากส่งผลให้ความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันรอบใหม่ที่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งครับทำให้สถานการณ์ช็อครอบใหม่ในตะวันออกกลางอาจจะดึงให้เศรษฐกิจกลับไปเผชิญกับวิกฤตน้ำมันซ้ำแล้วรอบแรกอีกครั้งอาจจะฉุดให้เงินเฟ้อที่เริ่มทรงตัวกลับมาพุ่งสูงขึ้นจนกระทบต่อกำลังซื้อของภาคครัวเรือนและก็ภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราเองต้องเตรียมตัวรับมือครับ
1: ก็นอกจากวันนี้นอกจากมีเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบ
0: ครับ
1: การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะ
0: ครับ
1: คือตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะช่องแคบพอมูสอ่ะทำท่าจะลามมาที่แถบ
0: ทะเลแดง
1: ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: นะไอช่องแคบแปลงเขาเนี่ย

0: นะฮะที่มีฮูตีกลุ่มกบฏฮูตีเนี่ย
1: ครับ
0: มีการเคลื่อนไหวยิงเรือของเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องที่สหรัฐก็ประกาศนะฮะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้านะตั้งไอ้ขึ้นภาษีไทย
1: ครับ
0: 12.5%
1: โดนเต็มแม็กเลยของเราฮะ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่ใช้ไอแรงงานผิดกฎหมาย
1: ครับ
0: มีวัตถุดิบหรือมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายนะซึ่งเขาเป็นกฎหมายที่สหรัฐเขาออกมาเพื่อปกป้อง
1: ครับ
0: แรงงานเด็กแรงงานที่ถูกกดขี่ถูกใช้เป็นแรงงานทาสอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าไทยนี่ก็
1: อยู่ในข่าย
0: แล้วอยู่ในข่ายไม่มีกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาก็ตอบโต
1: ้ครับ
0: ขึ้นไปโดนไป อัตราที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่หนักที่สุด
1: ครับ
0: คือแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่ม1 10กลุ่ม1 12.5 เราอยู่กลุ่ม 12.5
1: แต่เราก็ต้องไปเปรียบเทียบให้เพื่อนบ้านของเราไปเท่าไหร่ฮะกัมพูชาเค้า10เองนะครับ
0: กัมพูชา10มาเลเซีย10อินโดนีเซีย10แต่ว่าดีหน่อยเวียดนามเท่าเรา
1: ครับ
0: 12.5
1: ครับ
0: มีเพื่อนหน่อย
1: ฮะ
0: ก็คงไม่ค่อยมีใครชอบอยากมีเพื่อนอย่างนี้หรอกแต่ก็ถือว่าเท่ากันนะไทยกับเวียดนาม
1: ครับ
0: วันนี้ก็สื่อก็ถามนายกถึงเรื่องนี้นะฮะนายกบอกว่าอย่างนี้บอกว่าก็ได้รับรายงานแล้วก็ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับภาษีในอัตรา 10% ได้หรือในเรื่องการเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานภาคบังคับอย่างก็ตามเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีการเป็นคู่ค้าที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์และขอให้มีการปรับในโอกาสแรกทางนี้อยากให้อัตราภาษีกลับไปอยู่ที่ 10% ใช่หรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนายกก็บอกว่าต้องเจรจาให้ได้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เราต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมเต็มที่ด้วยส่วนกรอบต่อไปที่จะเจรจานั้นนายกบอกว่าขอฟังรายงานฉบับเต็มจากคุณสุภจีรองนายกและตีพานิชซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางกลับก่อนนะ
1: ครับ
0: ยังไปเจรจาไอ้ 10% อยู่เลยตามมาตรา122
1: ครับ
0: อันนี้เขาหมดกำหนดตามอำนาจที่มี
1: อือฮึ
0: เขาก็ใช้301เลย
1: ครับ
0: นะ301ก็คือเนี่ยการไอ้
1: ใช้แรงงานเด็กโดยที่มีมาตรการคุ้มครองเนี่ยนะ
0: เป็นเขาเรียกว่าแรงงานภาคบังคับเลยก็เนี่ย
1: ครับครับ
0: อือครับ
1: ก็เรื่องนี้กระทบเรามากน้อยขนาดไหนโดนไป 12.5% ก็มีความเห็นมาจากประธานกรรมการหอการค้าไทยด้วยนะครับคุณพศอลามวัฒนานนท์นะครับก็พูดถึงประเด็นนี้บอกว่าภาคธุรกิจไทยเองก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 ครับแต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่เบินเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันก็คือเหมือนเซตสตาร์ทพอๆกันนะเพราะฉะนั้นสูสีประเทศที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่าไทยมีเพียงเล็กน้อยเช่น 10%อาจจะมีความได้เปรียบบ้างแต่ส่วนต่างไม่ได้กว้างเหมือนมาตรการรอบที่ผ่านมาจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่าจะกังวลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยยะสำคัญครับดร.พจน์ได้บอกว่าประเด็นสำคัญที่สหรัฐให้ความสำคัญในครั้งนี้ก็คือเรื่องแรงงานบังคับและก็กำลังการผลิตส่วนเกินโดยในส่วนของไทยเนี่ยภาคเอกชนเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาแรงงานบังคับเชิงระบบมานานแล้วแต่ยังจำเป็นต้องเร่งผลักดันกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ตรงนี้ฮะจะช่วยให้ไทยสามารถแข่งขันได้ถ้าเทียมกับประเทศที่ได้รับการยกเว้นในตลาดนะครับนะฮะก็ถือว่ากระทบไหมพอสมควรแต่พอไปดูคู่แข่งก็โดนพอๆเราหรือว่าน้อยกว่าเราอาจจะเช่น 10%

0: เซนก็เลนส์มันห่างนิดเดียวไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการแข่งขันทางการค้ากันนะครับ
1: จริงๆมีความเห็นจากดร.อัจพิสารวานิชนักวิชาการอิสระและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็อาเซียนนะ
0: ครับ
1: ก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวอาจารย์อัจดูจะเตรียมรายละเอียดไว้ครบหมดเลยนะ
0: ครับ
1: คือบอกว่าไอ้ภาษีตัวนี้เนี่ยมันถือว่าไม่เป็นภาษีที่ไปซ้ำซ้อนกับไอ้มาตรา122
0: ครับ
1: ที่เป็นอัตราชั่วคราว 10% เพราะอันนั้นน่ะมันสิ้นสุดมาตรการเก็บไปละ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็เอาเรื่องของไอ้ภาษีตัวเนี้ย
0: นะฮะ
1: เอามาใช้ก็คือมาตราก็เป็นการนำมาตรา301แห่งกฎหมายการค้าคศ1974มาใช้รับช่วงต่อจากไอ้มาตรา122นะฮะซึ่งเป็นกฎหมายชั่วคราวแทนภาษีตอบโต
0: ้ครับ
1: นะก็เรียกเก็บเพิ่มเติม 12.5 จากสินค้านำเข้าของไทยตั้งแต่24คือวันนี้ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USCR ซึ่งสำหรับไทยเนี่ยยังไม่มีและไม่ได้บังคับใช้ข้อห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิผลสหรัฐจึงวิจัยว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลและสร้างภาระหรือจำกัดการค้าของสหรัฐอันเป็นเหตุให้สามารถดำเนินการตอบโต้ตามมาตรา301ได้ทันทีนะก็จะเรียกเก็บเพิ่มเติมสินค้าแต่ละชนิดนะ
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าดูตามเกณฑ์แล้วเนี่ยเกือบจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะ
0: ของเราฮะ
1: ก็โดนเกือบทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: นะเกือบทั้งหมดสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐเนี่ยต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 12.5 มียกเว้นสินค้าบางรายการที่ได้รับการยกเว้นอยู่บ้างแต่เล็กน้อยมากอาจารย์อัดเขาก็จะไล่เรียงหมดเลยนะว่ามีอะไรยังไงบ้างที่จะโดน
0: ครับ
1: แต่โดยภาพรวมเนี่ยอาจารย์อัดสรุปว่าน่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าการค้าของเราเนี่ยระดับ1ล้านล้านบาทเลย
0: โอ้โหฮะก็มันครอบคลุมอะไรบ้างอ่ะพี่เภสัชกลุ่มเสี่ยงนะของเราที่มันเข้าข่ายเนี่ยนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางและล้อยางถุงมือยางเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรอาหารแปรรูปและอาหารทะเลยานยนต์และชิ้นส่วนนี่เป็นสินค้าหลักๆส่งออกของเราทั้งนั้นเลยครับ
1: ต่อโดดเด่นเป็นสินค้าส่งออกที่โดดเด่นของเรา
0: ครับ
1: ครับพักกันก่อนไหมฮะ
0: พักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอส

0: สมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ20 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: อีกเรื่องหนึ่งก็อย่างที่คุณณรงค์เกริ่นไว้นะครับวันนี้คณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อโครงการแลนด์บริดจ
1: ์ครับ
2: นะวันนี้ก็มีการประชุมแล้วก็สรุปของได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะก็ถือว่าเป็นการสรุปก่อนเวลากำหนด90 วันที่นายกขีดเส้นไว
1: ้ครับ
2: โดยคุณเอกนิติเขาแถลงว่าก็ในการศึกษาอะไรต่างๆก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ครับ
2: โดยสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆสรุปว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับต่ำและอาจก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะจากการศึกษาเมื่อมีผลกระทบจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางทำให้การค้าโลกลดลงผลตอบแทนที่เคยมองว่าเป็นบวกอาจจะเป็นลบได้ทำให้มีความเสี่ยงสูงรวมถึงมีความเสี่ยงในเรื่องคู่แข่งและการจัดการซึ่งจากเดิมคาดว่าจะมีสายเรือต่างๆย้ายมาทางเราแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้น้อยเพราะสายการเดินเรือต่างๆมีพันธมิตรไปเรียบร้อยขณะเดียวกันยังพบว่ามีความเสี่ยงในการบริหารจัดการเรื่องความเร็วการเคลื่อนย้ายที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่มีรายได้ทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำจึงมีความเสี่ยงส่วนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมพบว่ามีค่อนข้างสูงและจำเป็นต้องดูแลผลกระทบในภาพรวมเชิงยุทธศาสตร์ให้มากกว่านี้และเมื่อลงไปดูยังขาดการบูรณาการที่เป็นเอกภาพในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งยังไม่ครบถ้วนอาทิระบบนิเวศทางทะเลวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผืนป่าและจากการรับฟังความเห็นก็ยังมีความแตกต่างทั้งกลุ่มที่สนับสนุนคือภาคเอกชนและอุตสาหกรรมการผลิตแต่ส่วนใหญ่คือกลุ่มที่มีความกังวลและยังไม่ได้ตัดสินใจทั้งนี้ประเด็นที่น่ากังวลก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสและมีกลุ่มที่คัดค้านคือกลุ่มอนุรักษ์ทางทะเลเพราะฉะนั้นจึงมีการเสนอแนะว่าควรมีแนวทางสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อใจและเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นสุดท้ายคณะกรรมการจึงมีมติว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำและเสี่ยงในเรื่องผลกระทบค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองโดยยังมีความต้องการใช้ท่าเรือดังกล่าวอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีการให้พิจารณาไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อใช้ท่าเรือระนองให้เป็นไปตามศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือ missing link ที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปประเทศจีนรวมถึงเชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอในเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่ว่าควรเริ่มต้นพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศให้ชัดเจนก่อนที่หน่วยงานใดจะศึกษาโครงการต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียน
1: ครับ
2: โดยจะต้องดูในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยและให้นำบทเรียนการรับฟังความเห็นของประชาชนมาร่วมด้วยเมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ไปเลยใช่หรือไม่คุณเอกนิติบอกว่าก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะ
1: ครับ
2: ถามว่าจะต้องส่งมติการศึกษาและผลสรุปนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับรองหรือไม่คุณเอกนิติบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการครั้งสุดท้ายและจะต้องนำรายงานสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและถ้านายกรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ตามคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี
1: ้แต่ว่าบางฝ่ายเขายังห่วงไงฮะ ไอ้พับแผนหรือว่าเลิกโครงการไปเลยหรือ

0: อาจจะเปลี่ยนชื่อไงพี่เพสารเพราะความจําเป็นในการใช้ท่าเรือน้ําลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันยังมีอยู่ไงฮะระบบคมนาคมขนส่งนะฮะโลจิสติกที่ข้ามสองฝั่งทะเลมันยังมีความต้องการอยู่ไงครับตรงเนี้ยสื่อหลายฉบับก็เลยตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะพับแผนแลนบริดจ์แล้วก็เปลี่ยนชื่อตบตาประชาชนหรือไม่เพราะว่าในส่วนของคุณพิพัฒน์เองบอกว่าอย่างโครงการท่าเรือน้ำลึกและระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยยังต้องศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อไปยังไม่เลิกครับซึ่งตรงนี้แหละฮะต้องจับตาต่อไปเพราะว่าคุณพิพัฒน์ในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าจะต้องหารือร่วมกับคุณอนุทินรวมถึงพิจารณาผลศึกษาของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันก่อนกำหนดทิศทางโครงการในระยะต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ระหว่างเยือนจีนว่ารัฐบาลยังคงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแต่ระยะนี้จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดช่วงฮะโดยจะเริ่มจากการยกระดับท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองรวมถึงระบบรางถนนการขนส่งทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกของประเทศซึ่งท่าทีนี้นะฮะทำให้เกิดข้อสังเกตจากหลายฝ่ายครับพี่เบสารว่ารัฐบาลประกาศเลิกแลนบริดจ์และพรบ SEC แต่เมื่อยังยืนยันจะเดินหน้าศึกษาแล้วก็ปรับรูปแบบโครงการต่อเนี่ยมันจึงมีคำถามว่าอันนี้มันคือการยุติโครงการจริงหรือเป็นเพียงเปลี่ยนชื่อและก็รูปแบบการดำเนินงานเท่านั้นอันนี้ยังต้องติดตามต่อครับอาจจะไม่ใช่คำว่าแลนบริดจ์แต่รูปแบบโครงการมันคล้ายเดิมมันก็คือของเดิมนั่นแหละครับทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า Greenpeace ประเทศไทยเนี่ยนะแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนเขาเตรียมจะยื่นรายชื่อ108กว่ารายชื่อเนี่ยนะครับ180,000กว่ารายชื่อวันนี้แหละครับเรียกร้องรัฐบาลยุติโครงการแลนบริดจ์แล้วก็ร่างพรบ SEC โดยจะยื่นต่อคุณเอกนิติเลยนะครับหลังจากมีแถลงข่าวเนี่ยฮะก็ยื่นบอกถ้ายุบถ้าจะเลิกถ้าจะพับแผนก็มันยุบไปเลยไม่ต้องมีศึกษาอะไรต่อแล้วนะครับ
1: นี่บอกว่าอาจจะดูมีบางคนเขาอยากได้ท่าเรือน้ำลึกระนอง
0: ครับ
1: ก็อาจจะศึกษาเรื่องนี้พัฒนาลงทุนต่อแล้วก็อาจจะเอาระบบรางมาเชื่อมแล้วก็ดันขึ้นไปสู่พังขึ้นภาคเหนือไปจีนเลย
0: ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้หวังเรื่องของเรือที่จะผ่านนะฮะเข้ามาใช้บริการในโครงการแลนบริดจ์นะพี่ไพศาลแต่เขาหวังสินค้าจากนู่นฮะด้านบนนะฮะคือจีนเวียดนามลาวหรือแม้กระทั่งพม่ากัมพูชาเนี่ยอยากจะออกทะเลใกล้ๆโดยไม่ต้องเดินทางอ้อมแหลมเนี่ยนะฮะมาระบบรางเลยไล่มาจากภาคเหนือเลยมาถึงนี่เลยฮะภาคเหนืออีสานเนี่ยมาถึงภาคใต้เลยครับแล้วก็มาออกทะเลที่บ้านเราฮะ
1: ก็มีรถไฟความเร็วสูง
0: ครับ
1: ไอ้ไทยจีนอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มาถึงกรุงเทพแล้วก็ทำต่อมาถึงภาคใต้ลงมาที่ท่าเรือระนอง
0: ครับ
1: อันนี้ก็สามารถมาจากจีนผ่านลาวมาได้
0: ใช่ครับแล้วออกทะเลที่บ้านเราเลยจะไปขนส่งถึงปลายทางสะดวกกว่าและประหยัดด้วย
1: แต่ว่าผมก็คิดว่าก็ต้องศึกษาพร้อมๆกันที่ว่าตกลงมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จีนเขาจะมาลงทุน
0: ครับ
1: ทำท่าเรือน้ำลึกที่ทวาย
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จะมีระบบรางเป็นรถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางอะไรก็ไม่รู้อะ
0: ครับ
1: ขึ้นไปอยู่นานเขาเลยจากจีนจากพม่าขึ้นไปเลยเพราะพม่าเขาติดกับจีนใช่ไหม
0: ครับ
1: ของเรายังต้องไปผ่านลาวผ่านพม่าเข้าจีน
0: ครับ
1: แต่ของเขาไม่มีเลยเขาไปพม่าแล้วก็ทะลุจีนเลยถ้าเขาทำท่าเรือน้ำลึกที่ถ้าเขาทำท่าเรือน้ำลึกที่อ่าวมอตมะเขานะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วเราไปทำระนองแล้วมันจะไปแข่งขันกันยังไง
0: แต่ในส่วนของพม่าเนี่ยมันยังมีข้อติดขัดเรื่องการเมืองภายในหรือเปล่าพี่เบสารที่อาจจะทำให้โครงการมันเดินหน้าไปได้ไม่สะดวกเท่าไหร
1: ่ฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วมันก็อยู่ที่ว่าจีนเขาจะกล้าลงทุนเยอะแยะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ในขณะที่เรามันพอจะมีโครงข่ายอยู่เดิมอยู
0: ่ครับ
1: อุ้ยขึ้นเหนือไปต่อไปเราก็จะมีรถไฟรางคู่ไปถึงไหนเชียงของนู่นเลย
0: ใช่ครับไอ้โครงการเนี้ยไอ้รูปแบบเนี้ยนะพี่เบสารเราคิดมาตั้งกี่ปีแล้วฮะ

20-30ปีแล้วมั้งครับตั้งแต่สปป.ลาวเนี่ยยังไม่คิดลดไฟความเร็วปานกลางของเขาในวันนี้ฮะจนเขาไปสานสัมพันธ์กับจีนมาลงทุนแล้วก็มีโครงการไอ้รถไฟจนเขาคิดที่จะทำแล้วเขาทำ

0: มันเสียตังค
1: ์โอ้ตั้งแต
0: ่ศึกษามาหลายรอบแล้วนะ
1: มันพัฒนามาจากอะไรฮะคลองไทยคอคอดขุดคอคอดกระจนมาถึงแลนบริดจ์อย่างนี้หรือเปล่าฮะ
0: ผมว่ารัฐบาลเนี่ยเสียเงินไปเบ็ดเสร็จน่าจะเป็นพันล้านแล้วเฉพาะไปศึกษาไปอะไรอย่างเงี้ยนะไปรับฟังไปอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้มันจบๆปิดฉากให้มันสมบูรณ์ไปอย่าไปลื้อฟื้นมันอีกพอลื้อฟื้นมาก็ต้องมานั่งศึกษา
1: ครับ
0: ก็ต้องจัดงบประมาณมาไปแล้วก็ผลมันออกมาก็มาลงว่าไม่ไปต่อกันทุกรอบ
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเรือน้ำลึกหลายฝ่ายก็ยังบอกว่ามีความจำเป็นแต่ว่าโอ้โหถ้าในพื้นที่นี่ค่อนข้างแข็งมากเลยนะที่ค่อนข้างจะคัดค้านเพราะว่าห่วงผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะครับ
0: ก็พวกภาคเอกชนพวกธุรกิจอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็อยากได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องพักอีกรอบ
1: พูดหนึ่งครับครับ
0: ครับครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: ก็มีคุณอารีนาแหละฮะบอกว่าพม่าเพิ่งผ่านกฎหมายให้ฝ่ายมั่นคงของจีนเข้าไปประจำการเพื่อปกป้องทรัพย์สินของตัวเองในประเทศพม่าได้ค่ะอันนี้เคยมารายงานไว้ในกูดมอร์นิ่งอาเซียน FM 100.5ของเราเนี่ยแหละครับพี่ไพศาลฮะเพราะว่าสถานการณ์ภายในของเขาเนี่ยค่อนข้างจะน่าห่วงใยครับ
0: จะไปดูแลการลงทุนของเขาในจุดที่มันมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกับทางกองกำลังชนชาติส่วนน้อยนะ
1: ครับ
0: คุณจะลบกันลบกันไปเลย
1: อย่าไปยุ่ง
0: ทำให้เขาเสียหาย
1: ทุนของเราประมาณนี้
0: ใช่
1: ครับ
0: อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็สรุปผลเช่นกันนะครับเป็นคณะกรรมการที่นายกตั้งอีกชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: นอกเหนือจากเรื่องลึกแลนด์บริดจ์แล้วก็คือเรื่องการตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่น
1: ครับ
0: วันนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกที่นายกแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
1: ครับ
0: กรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นประจำปี2568
1: อ่าฮะ
0: ก็คณะกรรมการประชุมกันนัดที่3แล้วก็คุณประกรณ์บอกว่าจบผลสอบเรียบร้อยแล้วนะ
1: เร็วกว่ากำหนดนะแต่ยกให้30วันนะฮะจะกำหนดอีกทีนึงคือ27นะครับอันนี้24บอกจบแล้วแสดงว่า2วัน
0: แล้วแล้วก็วันที่4สิงหาคมนี้จะรายงานบทสรุปทั้งหมดให้นายกได้รับทราบ
1: โอ้โห ท่านบอกว่า

0: ผิดตั้งแต่ TOR เลยการจัดสอบการประกาศ
1: ก็บอกว่า
0: หมดเลยฮะ
1: ก็การพิจารณาโครงรายงานโดยสรุปเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วนใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ที่จะส่งไปให้นายกเนี่ยจากการมาศึกษามาดูเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือ1เรื่องการพิจารณากำหนดอัตราว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายมีผลอะไรจำนวนจึงโป่งกว่าเดิมก็คือจริงๆแล้วขออัตราไปเห็นว่าขอไปแค่หลักพันนะ
0: ครับ
1: ขอไปแค่เห็นบอกว่าม
0: ัน 6,000 กว่ามั้ยฮะ 6,000 หรือ 8,000 6,000 กว่า
1: ถ้าตามที่คุณประกรณ์แถลงก็บอกขอไป 8,000
0: แต่บรรจุ 8,000
1: มันแปะขอ 8,000 ตำแหน่งแต่บรรจุจริงๆแล้ว 15,000 ก็เลยสงสัยว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นยังไง
0: มันโป่งมาจากไหน
1: ก็อันเนี้ยก็คือจะเป็นข้อที่1
0: ครับ
1: เรื่องการพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งที่มีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายมีเหตุผลอะไรจำนวนถึงโป่งกว่าเดิ
0: ม
1: สองสิ่งที่เราเจอคือกระบวนการก่อนการสอบมีจุดบกพร่องอะไรบ้างซึ่งพบเห็นจุดบกพร่องอยู่หลายประการและ TOR รวมถึงจะแยกว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างกระบวนการทำสัญญาจัดจ้างกระบวนการจัดสอบมีกระบวนการอย่างไรจึงพบข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะและไม่ได้สอดคล้องกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดำเนินการจัดสอบตามปกติ3กระบวนการจัดเก็บเอกสารกระบวนการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หรือไม่เพราะการจัดสอบของมหาวิทยาลัยควรจะเป็นไปตามมาตรฐานที่จัดสอบอยู่เช่นการสอบ entrance และการสอบของมหาวิทยาลัยเอง4การประกาศผลสอบและบรรจุแต่งตั้งที่พบว่าขอบรรจุ 8,000 ตำแหน่ง
0: ครับ
1: แต่ตอนบรรจุบวมมาเป็นหมื่นตำแหน่งได้อย่างไรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีมติอะไรรองรับหรือไม
0: ่ครับ
1: อุปกรณ์เนี่ยบอกว่าส่วนข้อเสนอแนะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นแล้วผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างได้แก้ไขอย่างไรบ้างเมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้สถานการณ์ยุติโดยเร็วและใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรส่วนเรื่องเส้นทางการเงินทางปปท.และปปง.รับไปดำเนินการต่อซึ่งหลังจากนี้คณะทำงานจะระดมทำงานในช่วงวันหยุดเพื่อจะปิดเล่มและทำรายงานเสนอนายกในวันที่4สิงหาคมเพื่อสั่งการต่อไปทั้งนี้ได้ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกมีใครบ้างคณะกรรมการอนุมัติชุดแรกมีใครบ้างและจะเห็นว่าใครบ้างที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อใครรับผิดชอบแต่คณะกรรมการชุดนี้จะไม่ชี้ว่าใครผิดเพราะจะปล่อยให้พิสูจน์เจตนาและความผิดถ้าใครเกี่ยวข้องทางวินัยให้หน่วยงานต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อถ้าเป็นเรื่องทางอาญาก็เป็นเรื่องของตำรวจปปช.ตรวจสอบส่วนใครทำผิดปกครองให้ไปตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คนที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอนจะสรุปไว้คุณประกรณ์เนี่ยบอกว่าสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีประมาณหลักเกิน100คนมีทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งขอไม่ระบุว่าเป็นใครระดับไหนแต่จะระบุหมดว่าใครเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องในช่วงเวลาไหนแต่ขอย้ำว่าทุกคนยังไม่ได้ผิดแต่จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและชั้นนี้ไม่ได้ระบุถึงคนจ่ายกับคนรับสินบนแต่จะเป็นการหาว่ากระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับใครตรงไหนเป็นจุดเด่นซึ่งจะชัดเจนในตัวของตัวเองทั้งนี้คณะกรรมการชุดของตนถือเป็นสารตั้งต้นที่จะมีข้อเสนอแนะให้นายกให้ส่งรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปช.ปปท.ปปง.ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสอบครั้งนี้ต่อไปโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ควรจะปิดช่องโหว่รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วซึ่งมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไปแล้วคงไม่มีอะไรผิดไปจากนั้นเท่าไหร่อยู่ที่การแยกแยะว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ถามว่าเป็นข้าราชการระดับ40ลงมาหรือไม่คุณประกรณ์บอกว่าอย่าถามนำไม่เอา
0: ครับ
1: ตนจะระบุว่าใครเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องในช่วงเวลาไหนเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำผิดเอาที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนจะผิดหรือไม่ผิดก็ไปลุยกันต่ออีกรอบเอาว่าในจำนวนร้อยกว่าคนเกี่ยวข้องด้านไหนบ้างผู้สื่อข่าวถาม

0: อุปกรณ์บอกว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสอบและไม่ได้มีหน้าที่กับการจัดสอบแต่ไปเกี่ยวข้องกับการสอบและหลังจากยื่นให้นายกแล้วคณะกรรมการชุดของตนก็จะหมดหน้าที่โดยจะเหลือการประชุมอีกหนึ่งครั้งในวันที่4สิงหาคมนี้เพื่อสอบเพื่อตรวจทานก่อนส่งให้นายกส่วนการเสนอความเห็นต่างๆสำคัญทุกเรื่องเพราะในที่ประชุมไม่มีใครทนได้ประชุมไปก็ถอนหายใจกันไปทำกันอย่างนี้ได้อย่างไรรัฐมนตรียุติธรรมก็ยังแซวผมว่าท่านประธานจะหมดลมแล้วถอนหายใจบ่อยเหลือเกินในชีวิตไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ครับก็หลายท่านนะตั้งแต่ประชุมรอบแรกรอบสองบอกว่ารับไม่ได้อะระบบราชการมันบิดมันเบี้ยวไปอย่างเงี้ยพี่เวสาน
0: ครับ
1: ครับ
0: รับไม่ได้ก็ขอให้มีความมั่นคงในการที่จะแก้ไขก็แล้วกันนะอย่าไปอะไรล่ะเกิดการสั่นสะท้านกับอะไรต่างๆที่มันจะติดตามมานะ
1: ครับครับ
0: เพราะประเทศไทยนี่ระบบอุปถัมภ์มันใหญ่มาก
1: ครับซึ่งวันนี้นะฮะมีความเห็นมาจากพันตำรวจทวีสอดส่องที่โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะพบข้อพิรุธการจัดสอบเนี่ยพี่เบสานเขาบอกว่ามันโอ้โหลองคิดดูลองพิจารณาดูนะว่ามันผิดปกติยังไงนะครับพันตำรวจทวีเนี่ยนะครับโพสต์ข้อพิรุธการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นที่เกิดขึ้นทั่วประเทศครับตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติทางสถิติและก็การกระทำที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตครั้งใหญ่โดยมีการเปิดเผยหลักฐานและข้อมูลที่น่าสงสัยหลายประการเลยครับพี่เบสานเช่นสถิติสอบผ่านพุ่งผิดปกติ4เท่าชัดเจนนี่คือสัญญาณการทุจริตเพราะว่าสถิติเดิมเนี่ยสอบผ่านได้ประมาณ1แต่ว่าไอ้รอบเนี้ยนะฮะพันตำรวจทวีบอกว่าจากการเปรียบเทียบสถิติการจัดสอบเข้ารับราชการพบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะการสอบท้องถิ่นล่าสุดปี68จัดสอบโดยมศวมีอัตราผู้สอบผ่านสูงถึง 22.16%
0: มันเกิดเก่งขึ้นมาอย่างผิดปกติใช่มั้ย
1: ไอ้รอบนี้ทุกคนเก่งหมดเลยไงฮะ
0: มันถึงต้องขยายอัตราไง
1: ใช่ครับจาก 8,000 เป็น
0: 10,000
1: เนี่ยมันจ
0: ุกกันมาเพราะว่าโอ้โหได้คนดีๆทั้งนั้นเลยเก่งๆสอบได้คะแนนดีๆทั้งนั้น
1: ทุกคนสอบผ่านหมดอะครับคือมันผิดไปจากค่าเฉลี่ยปกติการสอบท้องถิ่นย้อนหลัง5ครั้งซึ่งการสอบผ่าน5ครั้งหลังเนี่ยสถิติมันอยู่ที่ 1.73% ถึง 6.78%แต่ไอเนี้ยมันกระโดดขึ้นมา22กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับอัตราการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปคือภาคกอของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอที่มีค่าเฉลี่ยคงที่ประมาณ 1% ถึง 7% ไอตัวเลข 22.16% เนี่ยจึงถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติเกือบ4เท่าไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการกระจายตัวของความรู้ผู้เข้าสอบตามปกติครับ มันเป็นดัชนีชี้วัดความผิดปกติในกระบวนการประมวลผลการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือว่าการแทรกแซงแก้ไขข้อมูลคะแนนดิบในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเนี่ยมันเข้าข่ายการทุจริตเพราะอย่างที่พี่เพศานบอกเลยอยู่ๆมันก็เก่งยกขยงกันขึ้นมาแบบเนี้ยจากเดิมสอบได้1หรือไม่เกิน 6% เนี่ยกระโดดขึ้นมา 22% มันเป็นไปได้ยังไง
0: 101มันจะสอบได้เนี่ย
1: ครับ
0: อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าสอบได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ประมาณ1คนไม่เกิน8คน
1: ไม่เกิน8คน
0: อันนี้เที่ยวนี้มาทั้ง22คนกว่าๆ
1: ใช่ครับที่สอบ
0: ผ่านเกือบ23คนใน100คน
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วก็พันตรีทวีบอกว่าข้อพิรุธสำคัญเริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีประสบการณ์และผลงานการจัดสอบท้องถิ่นมาแล้ว2ครั้งและไม่มีประวัติปัญหาหรือว่าการทุจริตได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจัดสอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานสนท้องถิ่นปี66วงเงินตอนนั้นเท่าไหร่รู้ไหมครับที่บูรพาจัดสอบ82,500,000ครับสำหรับผู้สมัคร 300,000 คนคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย275บาทต่อคนแต่อย่างไรก็ตามอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นนะฮะในสมัยนั้นก็คือคุณนฤชาโคสาศิวิไลได้อ้างข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลตอนนั้นเป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยประกอบกับมติของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสั่งชะลอการลงนามในสัญญาโดยอ้างข้อร้องเรียนลอยๆและความบกพร่องของเอกสารการอ้างอิง TOR ที่สถ.เป็นผู้ยกร่างขึ้น ก่อนจะออกประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก็คือมอบุรพาเมื่อ13กุมภาพันธ์68ซึ่งพันตำรวจทวีบอกว่านี่แหละเป็นการปล้นงานของมอบุรพากลางแดนเพื่อเปิดทางให้ยกร่างทีโออาร์ขึ้นมาใหม่นำมาสู่การจัดจ้างมสวซึ่งไม่เคยมีผลงานการจัดสอบท้องถิ่นเลยเข้ามาดำเนินการแทนในวงเงินที่สูงถึง133ล้านนะก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่งบประมาณแผ่นดินทันทีคืองบมันสูงหรือว่นบานไปกว่าเดิมจากเดิมที่เขาเสนอราคาแล้วชนะเนี่ย82ล้านเพิ่มมาเป็น133ล้านก็แสดงว่าเราต้องจ่ายเงินให้กับผู้จัดสอบเพิ่มอีก50กว่าล้านนะพี่ไพศาลนั่นแหละฮะที่ทางคุณทวีบอกว่าเนี่ยมันสอกความไม่ชอบมาพากลฮะ
0: ก็น่าคิดนะก็เป็นข้อมูลที่อุตส่าห์ไปล้วงไปค้นมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักอีกสักรอบนะฮะไปตัดสัญญาณของภูมิภาคกันก่อนนะฮะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ก็อย่างเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะพี่ไพศาลถ้าเอาคดีความนะว่าจะมีใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่เนี่ยวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาจากทางตำรวจสอบสวนกลางฮะท่านผู้บัญชาการพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาชวนาสัยบอกว่าเดี๋ยวประมาณวันจันทร์อังคารเนี่ยครับจะมีความชัดเจนว่าจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก3รายเดิมที่ออกหมายจับและควบคุมตัวได้อยู่หรือไม่แล้วก็ถ้ามีการออกหมายจับมันจะใหญ่แค่ไหนพี่เบสานครับคือท่านณัฐศักดิ์เนี่ยบอกว่านะครับสำหรับตอนนี้นะในเรื่องของการประชุมกับทีมงานรวบรวมพยานหลักฐานให้ปรากฏความชัดเจนเนี่ยตอนนี้มันเพียงพอแล้วนะฮะที่จะดำเนินการกับ3คนที่ออกหมายจับไปนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือวันเนี้ยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการรายงานการดำเนินงานครั้งที่2ก็มีความคืบหน้าพอสมควรครับเกี่ยวกับกระบวนการสอบกระบวนการควบคุมรวมถึงกระบวนการเก็บรักษาเอกสารการตรวจข้อสอบข้อเท็จจริงของทางมสว.ที่ปรากฏเป็นข่าวในโซเชียลมีเดียโดยภายหลังรายงานให้กับทางคุณปกรณ์รองนายกเนี่ยแล้วก็คุณปกรณ์ออกไปแถลงแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเดี๋ยวจะแถลงนะครับด้วยตัวเองที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะอ๋อท่านแถลงหลังจากนั้นครับคือกรอบเวลาในการดำเนินคดีอาญาเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าวันจันทร์นี้ครับจะได้ผลที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการกับบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานไปยังปปช.ให้ทราบในรอบแรกเพื่อให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการในขั้นต่อไปนะครับคดีหลักเนี่ยขึ้นอยู่กับการไต่สวนของปปช.เนื่องจากผู้ทำความผิดเป็นข้าราชการของรัฐการดำเนินการจึงต้องมีรายละเอียดที่รัดกุมทางตำรวจที่หารือร่วมกันแล้วก็พยายามเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้ครับเนื่องจากพยานหลักฐานต่างๆมีความพร้อมพอสมควรในการไต่สวนผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมแต่เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐปปช.จึงมีคณะไต่สวนร่วมพิจารณาพยานหลักฐานเหล่านี้ด้วยครับแต่ว่ารายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกแล้วนี่ฮะนอกเหนือจาก3รายนี้นะครับที่มีจ่าพิชิตเป็นหัวเรือใหญ่แต่ว่าระดับผอ.ยุทธศาสตร์เท่านั้นน่ะเตรียมจะออกหมายจับใหญ่กว่าผอ.พิชิตอีก2คนฮะ
3: เขาบอกเป็นข้าราชการใช่ไหม
2: เป็นข้าราชการครับ

0: ยังไม่เห็นก็เห็นพูดมาหลายวันแล้วนี
1: ่ครับ
0: ผบตรก็แพรมออกมาแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเห็นบอกว่ารอไปสัปดาห์หน้าใช่ไหม
1: วันจันทร์วันอังคารฮะ
0: รอไปวันสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคาร
1: ครับ
0: คือของปปช.เนี่ยเขาก็อันนี้เขาลากยาวล่ะของตำรวจเนี่ยก็ไม่รู้สั้นหรือยาวแต่ว่าเขาก็ออกหมายจับไปบ้างแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: มีสามคน
1: ครับ
0: แล้วจะเพิ่มเติมใครอะไรยังไงก็ยังเห็นประกาศว่าจะมีแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรอย่างไอ้จะเพิกถอนก็ทีแรกว่าจะประชุมกรรมการกลางที่นายกเป็นประธานอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อ้าวก็เลื่อนไปก่อนบอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางกสทมีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะประชุมกรรมการกลางอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็โยนไปสัปดาห์หน้าหมด
1: ครับ
0: ก็คือติดตามเรื่องนี้แล้วอารมณ์เหมือนกับตอนผมเป็นวัยรุ่นนะแล้วไปงานไอ้เต้นรำที่เขาเรียกเต้นรำบอลลูนอ่ะ
1: ครับ
0: เต้นรำบอลลูนคุณณรงค์เคยไปงานพวกนี้ไหม
1: ไม่
0: ต้องใส่สูตร
1: ไม่
0: ต้องใส่สูตรไปแล้วก็ต้องไปหาคู่เต้นเอาอ่ะถ้าไม่มีไปด้วย
1: ก็ต้องไปโค้งโต๊ะอื่นอย่างเงี้ยแหละฮะ
0: ถ้าไม่ชวนเพื่อนหญิงสาวไปด้วยกันเป็นกลุ่มไปด้วยกันก็ต้องไปพยายามไปหาในงานนะไปจีบเขาในงานนะเชิญชวนเขาเต้นรำในงานเอา
1: ครับ
0: คราวนี้ไอการเต้นรำพวกเหล่านี้มันจะมีจังหวะเร็วจังหวะเร็วสนุกสนานอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ชัดชัดช่าลุมบ้าแล้วผมจำไม่ค่อยได้นะ
1: ครับ
0: แทงโก้อะไรต่างๆมันจะมีจังหวะเร็วเขาจังหวะเร็วเสร็จแล้วมันจะต้องมีจังหวะที่เขาเรียกจังหวะสโลว์ที่บางทีคน
1: สมัยนั้น
0: คนสมัยนั้นก็จะเรียกสโลว์ซบ
1: ครับ
0: คือให้โอกาสหนุ่มสาวได้เต้นรำแบบช้าๆ
1: อ๋อ
0: ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
1: แก้มของหญิงสาวก็แอบแนบอกอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละฮะ
0: ถ้าใกล้ชิดกันก็โอเคถ้าไม่ใกล้ชิดก็ต้องรักษามารยาทอะไรก็ว่าไปแต่ผมก็เลยพูดถึงว่าอารมณ์มันก็อย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าเร็วไปทุกจังหวะเดี๋ยวมันก็จะมาถึงจังหวะช้าๆเนิบ
1: ๆครับ
0: แล้วหนุ่มๆเนี่ยเขาอยากจะให้มีจังหวะช้าๆแบบเนี้ยผมจะได้ใกล้ชิดหญิงสาวคู่เต้นไง
1: ครับ
0: พอเป็นจังหวะเร็วมันเหนื่อยแล้วมันบางทีมันท่าเต้นมันยากไม่ได้ฝึกมา
1: แล้วแหมกำล
0: ัง ไม่สวยก็จะอับอาย
1: ครับใช่กำลังจะเข้าขากันเลยจบเพลงซะแล้วอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จบเพลงซะแล้วรอจังหวะสโลรอบต่อไป
1: ครับ
0: เนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจปปช.เนี่ยเขามาจังหวะสโลเขาอยู่ละ
1: ครับ
0: จังหวะเร็วไม่ค่อยมีไม่มีเลยอ่ะแต่ตำรวจเนี่ยหลายคนก็คิดว่าน่าจะมีจังหวะเร็วแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงจังหวะสโล
1: ปัญหาคือ
0: ไม่รู้จะสโลไปนานหรือเปล่าเพราะมีอาจจะมีแฟนๆเรียกร้องว่าสโลนานๆก็ดี
1: ครับครับแล้วกลัวกระแสข่าวอื่นมากลบซะหมดเนี่ยฮะพอกลบซะหมดแล้วเนี่ยแล้วไม่ค่อยมีคนติดตามมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เลยคราวนี้มันก็จะเดินช้าไปกันใหญ่เลยนะเพราะคดีเนี้ยสรุปแล้วเนี่ยที่ออกหมายจับแล้วจับไปแล้วเนี่ยมี3คนดร.วินมีน้องสาวมีจ่ายพิชิตใช่ไหมครับแล้วก็แต่เนี้ยปปช.อยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับข้าราชการที่บ้านที่นนทบุรีไปแก้ข้อสอบอ่ะอันนั้น11คนนะฮะแล้วก
0: ็อันนั้นก็ยังตำรวจก็ยังไม่มีหมายจงหมายจับอะไรใช่ไหม
1: เขาบอกว่าจะกันเป็นพยานฮะออกเปิดมาให้หมดเลยแล้วมันมีข่าวด้วยดร.วินแฉหมดพี่ไพศาลอย่างน้อยนะผมไม่ตายเดี๋ยวอยู่แล้วก็แฉออกมาหมดจนนำมาซึ่งกระแสข่าวว่าจะออกหมายจับ2ตัวการที่ใหญ่กว่าจ่าพิชิตอีก2คนแต่อยู่ในระดับผอ.ซึ่งก็ใหญ่กว่าผอ.อยู่ที่วิเชียรนะครับแต่ว่าจะเป็นผอ.ส่วนกลางในสถ.หรือว่าที่ไหนอันนี้ไม่ทราบฮะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดสอบหรือเปล่าไม่รู้ฮะ
0: บางก็บอกว่าเป็นผอ.1คนจากมสว.
1: ครับ
0: กับผอ.อีกคนของกรม
1: สถ.
0: ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: ครับ
0: ถ้าระดับผอ.ก็ประมาณระดับ8ระดับน่าจะระดับ8
1: ครับ8ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ตำแหน่งสูงอะไรมากมาย
1: ตัดจบแค่นี้เหรอครับ
0: ก็ไม่รู้เขายังอยู่ในจังหวะสโลอยู่ฮ

0: ผมก็เลยเดาใจเขาไม่ออกเหมือนกันว่าจะยังไง
1: มูลค่า 4,500 ล้าน
0: ให้เขาเปลี่ยนจังหวะเป็นจังหวะฟ็อกทรอตบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็โอเค
1: เ
0: ราจะได้รู้สึกว่าดูซิจังหวะนี้มันมีความเล้าใจยังไงยังไม่เปลี่ยนนะตำรวจก็ยังมาเนิบๆจังหวะสโลซบอยู
1: ่ครับ
0: ปปช.นี่สโลซบยาวเลย3เดือน6เดือนไม่รู้จะจบหรือเปล่า
1: ครับเอาก็ผมฟังทนายคลายทุกข์เนี่ยทนายรณรงค์อ่ะแบบกระแสถึงปปช.บอกเร็วสุด3ปีช้าสุดนู่นนะฮะ8 9ปีนู่นนะครับ
0: ก็คุณณรงค์เห็นมั้ยล่ะตอนนี้ใครก็เล่นข่าวนี้บ้างล่ะก็จะมีแต่ว่าเว็บไซต์ที่เขาเจาะเป็นข่าวเจาะอยู่เขาก็เกาะติดเขาตลอด
1: ครับ
0: ไอ้อย่างของคุณประสงค์เขาเนี้ยนะ
1: ครับ
0: หรือว่าพวกอะไรที่เขาทำพวกข่าวเจาะข่าวอะไรเขาก็ยังเกาะอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงสถานีข่าวทั่วไปวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ไม่นั่นละ
1: โดนข่าวที่ใหญ่กว่า
0: เขาก็ไป
1: หมดแล้ว
0: ใช่เป็นข่าวที่มันเป็นข่าวประเด็นร้อนเข้ามา
1: ครับ
0: สถานการณ์ภาคใต้ยิงทหารพรานอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผู้บัญชาการทหารบกก็ประกาศแล้วว่าจากนี้เราจะเป็นฝ่ายไล่ล่าบ้างคุณอะไรนะจะไม่อะไรจะไม่ได้จะไม่ได้หลับได้อะไรจะใช้คำว่าไง
1: นั่นแหละครับเป็นฝ่ายเราที่จะออกไล่ล่าคุณบ้างประมาณนี
0: ้ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ประเทศไหนจะช่วยคุณอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วรัฐมนตรีกลาโหมก็ไปสวนหรือไปอะไร
1: โอ้ใช้คำแรงไปคำว่าไล่ล่าคนไทยด้วยกันควรจะนั่งโต๊ะคุยกัน
0: ความเห็น
1: อุ้ยเท่านั้นแหละพี่เบส
0: คนไทยด้วยกันแต่ว่าความเห็นต่างกันใช่ไหม
1: ต้องคุยกัน
0: เราก็คุยกันฉะนั้นนะทัวลงเลยดิ
1: วันนี้ต้องออกมาอธิบายอีกรอบหนึ่งฮะผม
0: ก็สิมีสื่อเขาจริงไหมเนี่ยคุณณรงค์เขาบอกถึงขั้นว่าสะอื้นเลย
1: น้ำตาคลอเลยครับเพราะว่าสื่อเนี่ยเอาภาพนิ่งเลยนะพี่ไพศาลโคลดเข้าไปใกล้ๆดวงตาน้ำตาเอิดเบ้าตาเลยฮะเสียงสั่นตลอดเวลาเลยครับคือคนเข้าใจผิดว่าผมไม่รักลูกน้องปมไปให้ร้ายนะฮะที่เจ้าหน้าที่ทหารถูกยิงแล้วก็ไปบอกว่าคำว่าไล่ล่ามันแรงไปถ้าเห็นต่างควรมานั่งคุยเนี่ยนะเขาบอกว่าผมเนี่ยดูผิวบนหัวผมนี่เขียวอย่างเดียวนะฮะรักลูกน้องนะครับไม่ยอมให้ลูกน้องสูญเสียไปฟรีๆอยู่แล้วครับนะแต่ว่าเนี่ยฮะเวลาให้สัมภาษณ์ท่านก็ในฐานะตำแหน่งรัฐมนตรีมันจะไปแบบเหมือนกับอะไรนะแหลมฟ้าผ่าอย่างเงี้ยคงไม่ได้อะครับ
0: วันนี้เนี่ยแต่สื่อบอกว่าบิ๊กดุลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอโทษสื่อสารไม่เต็มที
1: ่ครับ
0: ทำคนเข้าใจผิดว่าไม่รักลูกน้องกรณีไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่าคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายที่นราธิวาสย้ำไม่มีอะไรช้ำใจไปยิ่งกว่าลูกน้องเสียชีวิตแต่ไม่อยากเอาน้ำมันไปเติมไฟ
1: เดี๋ยวขยายความช่วงหน้าไหมพี่ไพศาลสำหรับประเด็นนี้นะฮะพักกันครู่เดียวครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้าตุลาตรงครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่พิสารครับอ่ะ

0: คุยเรื่องใต้กันต่อเลยครับหลังจากที่วันนี้พลโทอดุลออกมานะฮะให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากเมื่อวานนี้ถูกทัวร์ลงจากคำให้สัมภาษณ์ของท่านนะอย่างที่พี่เวสานบอกเลยว่าทำไมคนเข้าใจผิดว่าผมไม่รักลูกน้องนะครับผมเนี่ยไม่อยากแค่ใช้คำว่าไล่ล่านะฮะเพราะว่าสถานะรัฐมนตรีมันต้องระวังคำพูดต้องไม่ไปเติมเชื้อไฟครับพี่ไพศาลครับพลโทอดุลเนี่ยชี้แจงปรมดราม่านะฮะให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าไล่ล่าครับกรณีคนร้ายที่ไปยิงทหารพลาน5นายที่นราธิวาสนะครับเรื่องนี้ท่านบอกว่าท่านเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรช้ำใจเท่าเรื่องเมื่อวานแล้วนะตนเป็นทหารเป็นผู้พันเป็นผู้การเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบไม่มีอะไรช้ำใจไปกว่านั้นสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ยืนยันได้ว่าลูกน้องต้องไม่ตายฟรีและได้บอกแกแม่ทัพภาคสีว่าให้จับตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้ผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีแต่ฐานะและบทบาทของผมถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็อาจจะเป็นการยกระดับเอาน้ำมันไปเติมแต่เมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจก็ต้องพูดครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกกล่าวหาว่าไม่รักลูกน้องเสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมดเนี่ยท่านบอกอย่างนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นพี่เบสารเสียงเริ่มสั่นเคลือนน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแล้วครับคือท่านบอกว่านะฮะผมเนี่ยแม้จะพูดดุดันแต่ยืนยันว่าผมไม่ได้โมโหและไม่มีความขัดแย้งกับเสนาธิการทหารบกและไม่ได้สื่อสารกันก่อนที่เสนาธิการทหารบกจะลงพื้นที่พร้อมขอโทษที่สื่อสารออกไปแล้วแต่ไม่ได้สร้างความเข้าใจได้มากนะผมไม่ได้มีวัฒกรรมหล่อสวยสื่อก็ถามผมก็ตอบโดยไม่ได้คิดว่าผลกระทบมันจะรุนแรงขนาดนี้เสียใจกับคำพูดหลายคนว่าผมเป็นทหารพอมาถึงการเมืองก็เปลี่ยนแปลงผมไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ยึดติดอะไรเลยถ้าไปอีสานถามคนที่ไปได้เลยผมเป็นคนแบบนี้นะฮะซึ่งระหว่างที่ให้สัมภาษณ์คำพูดเนี้ยพี่เบสารขังขึงขังนะฮะหนักแน่นแต่น้ำตาคลอเบ้าเลยครับคงอัดอั้นนะฮะ
1: ครับก็เราก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะนะ
0: ครับ
1: ก็ว่าท่านก็ว่าไปเพราะว่าท่านชี้แจงแล้วก็มีคนที่เขาไม่ถูกหูไม่ถูกใจเขาก็วิพากษ์วิจารณ์หนักๆนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เข้าใจได้คือท่านเสทบที่ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอะครับพี่เพศานคือนอกเหนือจากต้องไปปลุกขวัญกำลังพลในพื้นที่แล้วอะท่านก็ต้องพูดชนิดที่ว่าเรายอมไม่ได้หรอกคราวนี้เป็นทีของเราแล้วที่จะออกไล่ล่าคุณบ้างปลอบขวัญคนในพื้นที่ปลุกขวัญกำลังพลที่โอ้โหเห็นภาพแบบนั้นใครๆก็เสียขวัญฮะแต่ว่าในส่วนของรัฐมนตรีกลาโหมก็รู้บทบาทของท่านก็อีกทางหนึ่งฮะแต่ถ้าเรามองในบริบทของทั้งสองฝ่ายก็เป็นลักษณะนี้ครับครับแต่ว่าโอ้โหวันนี้ทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองเนี่ยก็บอกว่าจะขอใช้กฎอัยการศึกซึ่งมันมีผลบังคับใช้ในพื้นที่3จังหวัดอยู่แล้วครับพี่ไพศาลแต่ไม่ได้งัดออกมาใช้ฮะจะขอประกาศใช้กฎอัยการศึกครอบคลุมพื้นที่นราธิวาสเลยครับ
1: อันนี้ผมว่านี่คือแรงโดยเนื้อหา
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปแรงด้วยวาจาแต่ดูโดยเนื้อหาการปฏิบัติเนี่ย
0: ครับ
1: การประกาศใช้กฎอัยการศึกในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยอันเนี้ยของหนัก
0: ครับ
1: เพราะนั่นหมายถึงว่าสามารถใช้กำลังทหารเข้ามาปฏิบัติการ
0: ครับ
1: นะคือมันมีระดับของสถานการณ์ซึ่งเรื่องของลักษณะการใช้กำลังมันก็จะให้สอดคล้องกับเรื่องของสถานการณ
0: ์ในพื้นที่ใช่ฮะ
1: แต่ว่าพอเกิดเหตุที่มันอุกฉกรรจ์ขนาดนี้ยกระดับขึ้นมาถึงขั้นประกาศกฎอัยการศึก
0: ครับ
1: ก็หมายถึงว่าตอนนี้ทหารเขาก็เต็มอำนาจ
0: สูงสุดในพื้นที่ครับครับเพราะว่าอย่างปกติทั่วเราทั่วไปเนี่ยที่เราใช้ชีวิตปกติอยู่เนี่ยมันก็มีกฎหมายอาญากฎหมายบ้านเมืองครอบคลุมอยู่แล้วใครทำผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีกันไ

0: พื้นที่เฉพาะบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นพรบความมั่นคงอันนี้ก็เบาบางลงมาหน่อยแต่ว่ามันเหนือกว่ากฎหมายปกติทั่วไปมีพรกฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดที่ประกาศแต่บางอำเภอก็ยกเว้นไปนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะฮะหนักไปกว่านั้นเนี่ยก็นี่แหละครับกฎอัยการศึกนี่แหละครับที่มันมีผลอะไรบ้างก็คือเพิ่มอำนาจการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานตลอดจนจับกุมกักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอความไม่สงบในพื้นที่ทันทีและที่สำคัญคืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีครับเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดำเนินการตามยุทธการรักษาความสงบเรียบร้อยและด้านความมั่นคงโดยใช้การใช้อำนาจในการตรวจค้นเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารคือตอนนี้ทหารในพื้นที่นราธิวาสคุมกฎหมายอยู่จากกฎอัยการศึกนะฮะแล้วก็การมีผลบังคับใช้คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปเลยครับพี่เบซานครับแต่นี่ไอ้คำเนี้ยพี่เบซานปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนไอ้คำว่าได้สัดส่วนเนี่ยนะฮะผมเคยถามฝ่ายความมั่นคงนะฮะแล้วก็อดีตบิ๊กทหารก็บอกไม่แน่ใจใครเอามาใช้คำแรกเนี่ยคำว่าปฏิบัติการแล้วต้องได้สัดส่วนนะเขายิงเรามา1ลูกเราต้องยิงต่อไป1ลูกเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ถึงขั้นต้องไปเอารถถังคือมันมีปฏิบัติการมาถึงจัดกำลังมาดักยิงเจ้าหน้าที่ขนาดนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ตามสัดส่วนเลยก็คือเราก็จัดกำลังไปไล่ล่า ผมว่าไอ้คำว่าไล่ล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นคำที่ประดิษฐ์มีปฏิบัติประกาศกฎการศึกนี่ยังไงในไล่ล่าแน่นอน
0: ไล่ล่าใช่ครับใช่ครับ
1: รัฐมนตรีกลาโหมก็ท่านก็ไม่ต้องไปพยายามจะใช้คำอะไรที่มันดูนุ่มนวลของจริงเลยผมบอกได้เลย
0: เหมือนตำรวจปฏิบัติการจับโจรผู้ร้ายฮะเขาก็เรียกว่าไล่ล่าเหมือนกันครับสุดล่าฟ้าเขียวเหมือนกันฮะคุณจะหนีไปไหนไกลขนาดไหนเราก็ต้องตามจับให้ได้ครับ
1: ระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากันแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วง
0: ครับ
1: อออุกอาจขนาดนี้นะวันนี้ปฏิบัติการเนี่ยเมื่อกี้ใช้คำว่าไงนะ
0: ปฏิบัติการ
1: ใช้อะไรตามสัดส่วนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็คือมันมีปิกอัพมามีคนมีอาวุธปืน อะไรระดับไหนอะไรยังไงเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเกินไปถึงขั้นต้องเอารถถัง เอาปืนใหญ่มายิงถล่มอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ถึงนะเราก็มีชุดไล่ล่าชุดปฏิบัติการอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ปิดล้อมจับกุมตรวจค้นได้มาตัวไม่อยู่ไปอยู่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วกดดันญาติ
0: ครับ
1: รู้แหล่งที่อยู่ยุ่งญาติพี่น้องก็ต้องเข้าไปกดดันสอบสวนเชิญตัวมาสอบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเรียกพ่อเรียกแม่เรียกญาติพี่น้องมาสอบไม่เดือดร้อนไงมันรู้ไป
0: ฮะแม่ทัพภาค4เองเนี่ยพลโทนรทิพย์โพยนอกเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะของบประมาณเลยสร้างรั้วชายแดนป้องกันเรื่องของการหลบลี้หนีภัยออกช่องทางธรรมชาติหรือว่าการเข้ามาจากช่องทางธรรมชาติแล้วก็มาก่อเหตุในบ้านเราแล้วก็หลบไปทางช่องทางธรรมชาติอันนี้ถ้าเกิดว่าสร้างรั้วเพราะไม่มีปัญหาเหมือนกับไทยกัมพูชาเพราะอันนั้นอ่ะเรื่องของการปักปันเขตแดนมันยังเป็นปัญหากันอยู่แต่ว่าพื้นที่เรากับประเทศเพื่อนบ้านไม่มีปัญหาตรงนี้เราสร้างได้เลยพี่เบสานถ้าเราสร้างได้นะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราทำสำเร็จนะก็คือเรื่องของบุคคลสองสัญชาตินะครับ
1: ครับ
0: บุคคลสองสัญชาติที่พอมาถึงบ้านเราก็มีบัตรประจำตัวประชาชนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีบัตรประจำตัวประชาชนของอีกประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหามากที่ฝ่ายความมั่นคงยังแก้ไม่ตกให้เลือกแล้วนะฮะก็ยังเคลียร์กันไม่ได้หมดครับแล้วมันก็เป็นปัญหาก็คือพอเราจะขอความร่วมมือหรือว่าประสานไปอะครับพี่ไปสารนั่นไงเขาออกไปมีหลักฐานเลยเห็นหลังไวๆไปพักบ้านโน้นพักอยู่ตรงนี้ตามจับให้ไม่ได้ครับเพราะถือว่าเป็นคนของเขา เป็นพลเมืองของเขา
1: ปัญหาพวกนี้มันคาราคาซังมาเนิ่นนาน
0: ครับใช่ครับ
1: คนสองสัญชาติต่างๆเหล่าน
0: ี้ครับ
1: ก็ไม่เลือกสักสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งนะอยากจะเป็นอีกประเทศหนึ่งก็เลือกไปเลยใช้ชีวิตอยู่ไป
0: ถ้ามาก็ผ่านด่านปกติมาเลยนะถ้าเกิดคุณฝักใฝ่อยากจะอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งไหมพี่ไพศาลแล้วก็จะมาคุยกันยาวๆเลยครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: ก่อนจะคุยข่าวต่อครับพี่ไพศาลครับขอประชาสัมพันธ์งานของ FM 100.5 สักงานหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เปิดรับสมัครแล้วนะครับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจครับทั้งสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์และคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยายนนี้ถึงธันวาคม2569ครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้ราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะครับโทรได้เลยนะครับหมายเลข094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: คุณประภาพรบอกว่าเห็นด้วยกับกฎอัยการศึกนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณวีโต้แหละครับบอกว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์แล้วก็มีเครื่องหมายถูกครับพี่ไพศาลแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีเครื่องหมายกากบาทผิดไว้ฮะ
1: ก็โอเคออกมาขอโทษขอโพยแล้ว
0: ครับครับ
1: บอกว่าสื่อสารอาจจะยังไม่สุด
0: ครับ
1: ก็เลยคนก็ไปตีความหัวจิตหัวใจจุดยืนท่านไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณ ETS ก็ไล่ล่าก็ถูกแล้วนี่กลัวโจรใต้ต้องคุยกับโจรเหรอครับนะแต่สุดท้ายปลายทางฮะเมื่อวานนี้ที่มีโอกาสได้คุยกับดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับ 1. เราต้องสร้างความเข้มแข็งนะฮะในกำลังพลของเราอาวุธยุทโธปกรณ์นะฮะแล้วก็ความร่วมไม้ร่วมมือจากประชาชน 2. ต้องลดทอนกำลังหรือว่าความสามารถของกลุ่มเห็นต่างให้ได้พี่วิสารและที่สำคัญปัญหานี้จะจบได้ก็คือบนโต๊ะเจรจาครับคุยกันที่สุขฮะเร็วช้ามันต้องคุยกันครับทุกสมรภูมิจบได้ด้วยโต๊ะเจรจาครับ
1: ก็เห็นด้วยอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ตามนั้นอยู่แล้วมันลบกันจนกระทั่งยอมแพ้อีกข้างหนึ่งมันคงยากอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ต้องเจรจาแต่ว่าจะลากเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้บางทีมันก็ต้องซัดกันจนกระทั่งคือปิดทุกหนทางที่จะต่อกรนะนะ
0: ครับ
1: ต้อนเข้าสู่โต๊ะเจรจา
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆว่าเชิญชวนเข้าสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่าย
0: ๆดู
1: แต่ว่าบีบบังคับต้อนให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น
0: อันนี้อเมริกาทำอยู่ใช่ไหมฮะ
1: อเมริกานี่ผมว่ามันน่าจะมีวาระซ่อน มากกว่าเรื่องว่าพยายามกดดันให้อิหร่านเข้าสู่โต๊ะเจรจามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น
0: ครับเพราะทิ้งท้ายทุกครั้งเลยในการถล่มไม่รู้จะกี่รอบแล้วเนี่ยนะบอกว่าต้องกลับมาสู่โต๊ะเจรจาต้องกลับมาสู่โต๊ะเจรจานะเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ก็ คือมันเป็นเรื่องจริงที่ว่ามันตกลงกันไว้แล้วมันก็ไม่ปฏิบัติตามอ่ะ
0: ครับ
1: อิหร่านก็ไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซของจริงสหรัฐก็ไม่ได้ถอนกองกำลัง
0: ไปจริงๆ
1: ที่จะปิดล้อมไอ้อ่าวเปอร์เซีย
0: ครับ
1: มันยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: คือถ้ามันตกลงกันแล้วมันปฏิบัติจริงอย่างเงี้ยมันถึงจะโอเค
0: ครับ
1: นะ
0: ทุกคนคนเป็นกลางก็เหนื่อยของเราก็รอดูฮะเพราะว่าเราก็มี
1: แต่ของเราของเราเนี่ยเมื่อเราใช้กำปั้นเหล็กแล้วเนี่ยมันต้องมีความแม่นยำนะ
0: ครับ
1: มันมีความเสี่ยงอยู่ตรงว่าถ้าสเปะสปะการข่าวไม่ดีเนี่ยมันเสียแนวร่วม
0: ครับ
1: มันทำให้ประชาชนเขาไปเกลียดชังเรา
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: อย่างเช่นว่าไปจับผิดฝาผิดตัวหรือไปอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันต้องระวัง
0: ครับ
1: การข่าวต้องแม่นยำแล้วก็ทำตามสัดส่วนอย่างที่ว่า
0: จะเหตุการณ์ครั้งนี้แนวร่วมของฝ่ายเห็นต่างก็เสียหายไปเยอะนะครับเพราะว่าคุณก็ไปยิงชนิดที่ว่าทำให้ชาวบงชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงบาดเจ็บไปด้วยครับดีไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเพราะมันอยู่กลางชุมชนเลย
1: ก็เป็นเหตุเป็นผลนะถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ไทยจะต้องเปิดปฏิบัติการเช่นต้องประกาศกฎอัยการศึกต้องไล่ล่าพวกคุณ
0: ครับ
1: มันเป็นเหตุเป็นผลอยู
0: ่ครับ
1: นะฝั่งที่เคลื่อนไหวอยู่ก็ต้องทราบว่าไอ้ถ้าคุณเล่นแรงขนาดนี้เขาจะเป็นนั่งอยู่เฉยๆได้ยังไงถูกไหม
0: ครับ
1: ไม่ตอบโต้ได้ยังไง
0: ครับ
1: ไม่จับกุมไม่ดำเนินคดีได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแรงมาทำขนาดนี้ก็ต้องมีการกวาดล้างกันนะ
0: ครับ
1: ไม่ต่างอย่างเรื่องคดีอาญาทั่วไป
0: ซึ่งความคืบหน้าเองเนี่ยนะครับผู้การนานาธิวาสก็บอกว่าก็ทราบกลุ่มแล้วนะพี่ไพศาลฮะว่าเป็นฝีมือของใครนะครับตอนนี้กำลังเตรียมออกหมายจับนะมีชื่ออะไรบ้างมะซาฟีติโมอับดุลละมะแซอิสมาแอเจแวแล้วก็อาซีซันมะดาแอเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการที่มีกองกำลังในพื้นที่กว่า10คนเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะระแงะศรีสาครและรือสอะนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะฮะตอนนี้ออกคำสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงสูงสุดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสตามอำนาจกฎอัยการศึกเลยตอนนี้กำลังปูพรมตรวจค้นจับกลุ่มและดึงฝ่ายพลเรือนมาร่วมภารกิจในครั้งนี้ให้สำเร็จให้ได้ครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของกองกำลังฝ่ายเราก็ว่าได้นะฮะที่เราสูญเสียไป5นายแต่เราสามารถสร้างความชอบธรรมในการรุกคืบนะฮะในการที่จะจับกลุ่มขบวนการเหล่านี้แล้วก็น่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากมวลชนคนในพื้นที่ครับพี่เพศานขอให้ช่วยแจ้งเบาะแสเท่านั้นแหละฮะเพราะเหตุการณ์ใน3จังหวัดนะพี่เพศานไอ้ที่มันสำลิดผลปิดล้อมตรวจค้นได้แล้วก็เป็นข่าวอยู่เนืองๆว่าพอปิดล้อมตรวจค้นไม่ยอมให้ตรวจค้นแล้วปะทะกันเนี่ยชาวบ้านแจ้งทางนั้นแหละครับเพราะชาวบ้านบอกว่าไม่อยากเห็นความรุนแรงในพื้นที่เจอคนแปลกหน้าเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่เลยและทุกรอบที่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือกลุ่มเห็นต่างมีอาวุธแล้วก็เตรียมมาก่อเหตุในพื้นที่ทั้งนั้นครับนั่นแหละฮะก็หวังว่าชาวบ้านในพื้นที่ถ้าเกิดให้ความร่วมมือว่าใครหลบเข้ามาในพื้นที่ของเราแจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับ
1: ครับผมเห็นมีความเห็นจากพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือสลพ.พลโทนันทเดชโพสต์ใน Facebook ว่าอย่างนี้ข่าวโจรใต้ผู้ชายหลายคนมีทั้งแต่งหญิงบ้างแต่งชายบ้างรุมฆ่าทหารพรานนั้นน่าเศร้าจริงๆเลยอยากบอกว่าถ้าอยากจะปราบโจรเหล่านี้จริงๆไม่ยากหรอกครับเพราะโจรเหล่านี้มีเจ้าของถึงแอบอยู่ในหมู่บ้านข่มขู่ชาวบ้านได้ชาวบ้านที่มีลูกมีหลานและพอมีกำลังเงินบ้างก็ต้องส่งลูกเข้ามาเรียนในกรุงเทพหรือไปเรียนเมืองนอกส่วนคนจนก็ต้องทนอยู่ในหมู่บ้านต่อไปดังนั้นถ้าอยากจะปราบปรามโจรจริงต้องปราบเจ้าของโจรและข้าราชการชั่วบางคนรับสินบนเจ้าของโจรเสียก่อนครับวิธีปราบก็ไม่ยากถ้าเพียงข้าราชการส่วนหนึ่งเกิดจิตสำนึกรักชาติรักบ้านเมืองขึ้นมาไม่ยอมรับสินบนจากพวกค้ายาเสพติดพวกค้าของเถื่อนค้ามนุษย์ ซึ่งบางครั้งคนเหล่านี้ก็ขนชาวอุยกูลักลอบเข้ามาในประเทศอุยกูบางคนหน่วยก้านดีหรือเคยทำงานก่อการร้ายมาก่อนนายทุนก็ส่งมาให้มาเป็นโจรใต้ก็มีแล้วก็มีต่างๆอีกมากคนโทนันเดชใช้พยานใหญ่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ดังนั้นถ้าขาดนายทุนเหล่านี้ขาดข้าราชการที่เห็นแก่เงินบางคนพวกโจรก็จะขาดที่พึ่งพิงไปต่อไม่เป็นต้องเลิกไปเองอีกวิธีหนึ่งคือต้องทำให้ข้าราชการปราบกันเองก่อนการรับสินบนก็จะลดน้อยลงที่พูดมานั้นฟังเหมือนง่ายแต่ก็เป็นเรื่องทำได้ยากทั้งสองเรื่องครับลองปราบกันเองควบคู่ไปกับปราบโจรด้วยสำเร็จแน่
0: ๆครับ
1: นี่ก็เป็นข้อมูล
0: ครับ
1: ที่ก็บอกอะไรเป็นในๆอยู่นะว่ามันก็อาจจะมีพวกอะไรที่มันซ่อนปัญหาที่มันซ่อนๆ
0: อ้าวแล้วพี่ไพศาลจำได้ไหมล่ะ
1: อยู่ปลายจมูกเราเนี่ยนะ
0: ที่ไปทลายแหล่งพักพิงของคนหลบหนีเข้าเมืองเป็นชาวอุยกูร์แล้วก็โรฮิงญาที่บนยอดเขาในพื้นที่3จังหวัดสร้างเป็นหมู่บ้านนะที่พักค้างอย่างเดียว
1: อันนั้นพวกนักการเมืองท้องถิ่นเพียบเลยเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: มีข้าราชการระดับสูงรู้เห็นเป็นใจด้วยฮะที่ถูกลงโทษดำเนินคดีไปอะฮะ
1: ได้ค่าหัวเป็นนั่นเลยนะ
0: ครับ
1: ต้องจ่ายเป็นค่าหัวกันมาเลยคร
0: ับเนี่ยเป็นล่ำเป็นสันฮะอันเนี้ยทางฝ่ายความมั่นคงบอกเลยอันนี้มันคือภัยแทรกซ้อนครับที่มันเกาะกิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เอาแผนพัฒนาลงไปเอางบประมาณลงไป 500,000 600,000 ล้านบาท20กว่าปีแล้วทำไมมันไม่ฟื้นสักทีนึงความเห็นต่างยังมีอยู่เหรอเขาบอกว่าไม่ใช่เลยความเห็นต่างอาจจะลดน้อยถอยลงไปเหลือไม่ถึง 10% แล้วครับแต่ไอ้คนเดิมนี่แหละครับปืนกระบอกเดิมนี่แหละครับมันเปลี่ยนแปลไปเป็นคุมขบวนการค้าของเถื่อนขบวนการน้ำมันเถื่อนขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่ไปหมดแล้วอ่ะพี่ไพศาลแล้วมันก็ผสมปนเปไปกับเหตุอยู่ใน3จังหวัดเนี่ยครับ
1: ครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าว่าเมื่อสมัยผมยังอายุน้อยๆอยู่เคยไปอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนอะไรต่างก็มีความเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าไอ้ที่มันมีปฏิบัติการเนี่ยจับพ่อค้าเรียกค่าไถ่
0: ค่าไถ่เรียกค่าคุ้มครองอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เรียกค่าคุ้มครองเรียกค่าไถ
0: ่ครับ
1: คือเป็นเรื่องทำมาหากินไปแล้ว
0: ครับก็ฝ่ายความมั่นคงที่ผมลงไปคุยด้วยเลยเขาบอกว่าสังเกตดูได้อย่างอะไรฮะก่อนหน้านี้นะในการขึ้นเขาเนี่ยในการที่จะไปเจอหาข่าวแล้วก็ไปปะทะนะพี่ไพศาลเสื้อผืนหมอนใบมีเป้สนามมีเปลสนามแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งเล็กน้อยนะครับมีเท่านั้นฮะพี่เมษานครับแต่หลังๆมาครับเจอเงินในกระเป๋าเป็นปึกนะฮะเจอนาฬิกาแบรนด์เนมนะฮะมีโหเครื่องแต่งกายที่เป็นเครื่องประดับมูลค่าสูงฮะของแบรนด์เนมทั้งนั้นครับคือเนี่ยวิถีเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วไงก็ไม่แน่ใจไอ้ปืนกระบอกเดิมที่เขาบอกว่าเคยมีจุดยืนด้านความมั่นคงเนี่ยตอนนี้จุดยืนมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยก่อนไปปล้นร้านทองไปจี้เต้นรถไปเนี่ยฮะเรียกค่าไถ่เรียกค่าคุ้มครองหรือว่าไปคุ้มครองไอ้พวกขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยพอจับได้ปุ๊บเอาปืนกระดอกมันมาตรวจดูปรากฏว่าโอ้โหเคยก่อเหตุความไม่สงบเป็นสิบคดีครับพี่พิสาร
1: ใช่
0: เนี่ยปัญหามันก็คือโอ้โหมันซับซ้อนผสมปนเปไปหมดครับถามว่าคนในพื้นที่รู้ไหมพี่ไพศาลว่าคนในพื้นที่จะทราบไหมฮะว่าพื้นที่ของเราร
1: ู้ๆกันอยู
0: ่ว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้น
1: มันพอรู้ๆกันอยู
0: ่พื้นที่ตรงนี้ใครทำพื้นที่ตรงนี้เป็นฝีมือใครฮะแต่ว่าเขาเอ่ยปากพูดได้ไหมอ่ะเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละครับ
1: ครับ
0: ไปเรื่องอื่นกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: เดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงมีสื่อไปถามนายกนี
0: ่ครับ
1: เรื่องไล่ล่าไม่ไล่ล่าอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: นายกลั่นแม้ไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่จะไม่ยอมให้ทหารเจ้าที่ถูกรังแกเด็ดขาดนี่นายกเขาเป็นได้ไหม
0: ครับ
1: เขารู้กระแสอยู
0: ่ครับ
1: อนุทินขอสื่ออย่าถามถึงวิธีการปมหาคนร้ายยิงทหาร5รายลั่นจะไม่ยอมให้ถูกรังแกอีก เมื่อถามว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่สำหรับแนวทางของตนเรื่องนี้ตนต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียโดยตนขอไม่ลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามว่าจะทำอย่างไร
0: เพราะว่าถ้าเกิดแหมเปิดซะหมดเลยฝั่งนู้นเขาก็นั่งดูอยู่เหมือนกันนะฮะฟังพี่ไพศาลคุยอยู่นะเขาก็รู้หมดสิฮะ ใช่ไหมครับ
1: โอเค
0: ครับก็อีกนิดหนึ่งประเด็นเนี้ยมันมีโลก AI ออกมาพี่ไพศาลเห็นไหม
1: ครับ
0: ทำออกมานั่งบนรถกระบะแล้วก็มีลายสักยันเต็มตัวเลยแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐทำกันเองแล้วก็มาโยนโทษให้กับกลุ่มขบวนการเห็นต่างเพราะขบวนการเห็นต่างเนี่ยหลักศาสนาของเขาสักยันไม่ได้นะทางโฆษกทบบอกว่าเนี่ยมันคือ AI แล้วก็เนี่ยขบวนการของคอมมิชเขามีแบ็กอัพอ่ะพี่เบสานไม่ใช่เฉพาะว่าที่นับตัวเลขตามกล้องวงจรปิดนะมีกี่คนมีกี่คนเขามีผู้ตรวจการหน้าของเขานะเอามอเตอร์ไซค์มามีรถกระบะมีรถมอเตอร์ไซค์สองคนปิดท้ายอาวุธครบมือกันหมดนะนอกเหนือจากนั้นไม่แน่ใจว่าไอ้13คนเนี้ยมันจะมีแบ็กอัพมากไปกว่านี้อีกหรือเปล่าเช่นเอารถไปเผาเนี่ยแล้วหลบไปตรงไหนใครมาช่วยพาหลบไปเพราะรู้ตรงนั้นไอ้ตอนที่เอารถไปเผาเนี่ยกล้องวงจรปิดมีไหมเส้นทางหลบหนีไปตรงไหนมันนอกเหนือจาก13คนแน่นอนครับแต่จะถึง100หรือเปล่าเนี่ยรอเจ้าหน้าที่เขาปูพรมไล่ล่ากันอยู่ครับพี่ไพศาลตื่นเช้ามา2วันแล้วผมก็อยากจะได้ทราบข่าวว่าเจอแล้วว่าหลบไปตรงไหนหรือว่าใครช่วยเหลืออะไรยังไงฮะแต่ว่าแหมคนไทยใจร้อนนะครับเดี๋ยวรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับคงตื่นตัวเต็มที่ตอนนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับมีอีกประเด็นหนึ่งพี่เบสารวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพาคุณเศรษฐาทัวร์ตึกไทยคู่ฟ้าพี่ไพศาลได้เห็นภาพไปยัง
1: คุณเศรษฐาเข้ามารับรางวัลอะไร
0: มารับรางวัลที่คุณเศรษฐาเริ่มต้นคิดขึ้นมากับทางพลตำรวจเพิ่มพูนชิดชอบตอนเป็นรัฐมนตรีศึกษาครับไอโครงการ Prime Minister Thailand Zero Drop Out Plus นะฮะก็คุณเศรษฐาวันนี้มารับรางวัลนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลพอเจอตัวปุ๊บนายกรัฐมนตรีเข้าไปทักทายแล้วก็บอกเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาโอ้โหนายกรัฐมนตรีปากหวานจริงๆนะบอกว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตอนที่ท่านเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พาเดินทัวร์เลยครับพาเดินทัวร์ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะรับรางวัลเชิดชูเกียรตินะคุณเศรษฐาบอกว่าโอ้โหผมไม่ได้เข้าทำเนียบมา2ปีแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยพี่ไพศาลไอ้ห้องนอนที่คุณเศรษฐาเขาทำเนี่ยเขาบอกว่าเผื่อ
1: ขนกลับไปหมดแล้ว
0: เอาเลิกไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ขนกลับไปแล้ว
0: ได้นอนสักวันไหมครับ
1: ไม่ได้ยินว่านอนเลยนะไม่ได้ยินหรือจะมีแอบนอนอะไรจะไม่ทราบได้เหมือนกัน
0: เข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพอจะมีบ้างนะผมว่านะครับแต่นอน
1: โดยปกติไม่มีห้องนอนเขาก็มีห้องอาบน้ำอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็มีอยู่แล้ว
0: ครับเพราะว่าที่ทำมาเนี่ยโอ้โหห้องสวยโชว์สื่ออย่างดีให้ขึ้นไปชมแล้วก็เอาภาพถ่ายออกมาแต่ภารกิจต่างจังหวัดท่านแน่นไปไหมฮะขนาดทำเนียบยังไม่ค่อยได้กลับเลยครับ
1: ใช่ไปต่างประเทศเยอะด้วยสมัยคุณเศรษฐาแล้วก็อยู่แค่ไม่เกือบจะไม่ถึงปีเลยซ้ำไปใช่ไหม
0: ใช่
1: ประมาณปี
0: ใช่ครับ
1: อ๋อรางวัล Zero Drop Out นะ
0: ครับ
1: ก็

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:30 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กันทั้ง Facebook แล้วก็ทั้งทางวิทยุนะครับลูกทุ่งมหานคร
4: เป็นเรื่องเป็นไรเป็นล้าน
3: เป็นล้านคน
4: ล้านล้านล้าน
3: ในเฟซนี่เกือบร้อยวันนี้โอ้โห
4: ค่ะ

0: พี่แววนี่บอกอยู่สายไหมที่คนกรุงเทพนะครับพี่สมชายบอกอยู่คูบอนซอย4
1: อ๋อนี่ FC
0: ครับผมนะฮะพี่สุรัตน์นะครับพี่ส่งเสืออบนี่นะยายฟังอยู่เคหะยายไม่มีบ้านโอเคไม่มีปัญหาอยู่ที่ไหนก็ฟังเราได้นะพี่ลุงอ้วนบอกเสียรังสิตพี่สมจิตบอกพิษณุโลกนะครับพี่ติ๋มวันนะครับโอ้ย
1: ลุงหล่อและขยันมาก
0: ลุงหล่อนี่เกือบหลุดแล้วเกือบหลุดหมายถึงว่าข้อความเกือบหลุดพอบอกนุ่งหล่อรีบอ่านก่อนเลย
1: เดี๋ยวเลยใช่ถูกต้อง
0: พี่เกษมบอกอยู่ที่ฉะอวดที่ไหนน้อ
1: นครศรีธรรมราชไหมพี่เกษม
0: มานะครับได้เลยอัปเดตข่าวกันครับ
1: ไปค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: นี่ไงโรงพยาบาลอ่างทองเอามาตั้งโต๊ะเลยเนี่ยเอาบุคลากรโดยนำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะคะก็คือแพทย์หญิงปาริชาติระวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะคะก็บอกอัดคลิปชี้แจงเลยว่าเริ่มต้นเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของทารกผู้เสียชีวิตนะคะโรงพยาบาลเนี่ยได้ทราบข้อร้องเรียนและข้อสงสัยของญาติต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดแล้วนะคะรวมถึงประเด็นที่มีการจัดกิจกรรมภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดมันได้หรือโรงเนาะไปกินอย่างนั้น
0: โรงจีน
1: ไปกินข้าวอย่างนั้นได้หรอเป็นห้องปลอดเชื้อ
0: นะโอกาสที่พี่ๆเขาจะแบบว่าหยุดรวมหยุดพร้อมกันแล้วไปกินเนี่ยมันคงยาก
1: ใช่ไหมก็เลยต้องระหว่างที่
0: พี่นึกถึงอ่ะคนอยู่เวร ICU อ่ะมันก็ชุดหนึ่งมาชุดหนึ่งกลับไง
1: มันกั้นด้วยพลาสติกใสเองเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะได้กินเลี้ยงอะไรกันทั้งงานมันก็ต้องที่โรงพยาบาลนี่แหละ
1: แต่ไม่ใช่ที่เขาเนี่ยเขาบอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าภายในหน่วยงานเนี่ยมีการจัดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจริงโดยพื้นที่ที่รับประทานอาหารอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่รักษาผู้ป่วยโดยมีเพียงม่านพลาสติกใสกั้นเท่านั้นเอง
0: ก็ถ้าจะไปห้องอาหารหรือห้องอื่นมันก็ทิ้งห้องอีกไอซียูมันไปไหนไม่ได้
1: ทางผอ.ก็ยังบอกเลยว่าการจัดรับประทานอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นไม่เหมาะสมจะต้องมีการทบทวนการจัดกิจกรรมบุคลากรในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะโดยการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบกระบวนการรักษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงกระบวนการควบคุมการติดเชื้อแล้วก็ได้ประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อมาประเมินข้อเท็จจริงและทางโรงพยาบาลก็ส่งทีไปแสดงความเสียใจรับฟังข้อเสนอแนะนะคะจากญาติผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ประสานดูแลตอบข้อสงสัยกับญาติอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทางโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยการติดเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้รับบริการนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะแล้วทางสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนายแพทย์ทวีโชคโรจน์อารัมกุลนะคะก็บอกว่าทางสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยลงมาอ่างทองเนี่ยแล้วก็สาธารณสุขอ่างทองจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็เขาก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ได้กินธรรมดาสิโต้มันไม่ได้กินธรรมดาสิโด้งจัดเลี้ยงโต๊ะจีน5โต๊ะอ่ะในห้องไอซียูแล้วก็บอกว่าในกล้องวงจรปิดก็เห็นด้วยนะไม่การขนโต๊ะนี่เข้าไปด้วยมันนี่มันก็เกินไปถ้าเกิดกินแบบนิดๆหน่อยแอบกินเนี่ยมันก็เนาะวันนี้มันจัดเลี้ยงโต๊ะจีนอ่ะในห้องไอซียูเด็ก
0: ครับผมเพราะเขาเรียนที่ผมบอกพี่ๆเขาต้องอยู่เวรไงนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ้าวนะฮะหลังจากที่ได้ตำแหน่งไปนะเครื่องก็ร้อนนะฉุดไม่อยู่แล้วนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าที่นะครับ1ตุลาคมนี้ขึ้นผบ.วันนี้นะครับเปิดปฏิบัติการอีกแล้วครับพ่อไทยทิพย์อุ้ยอันนี้สวมต่างด้าวนะสวมเด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 คนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไปค้นโรงพยาบาลเอกชนนะครับจับ4ผู้ต้องหาเลยฮะ
1: ได้เพิ่มใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่นะครับเห็นบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาตัวฝากขังทั้งหมดนะคร
1: ับ ก่อนหน้านี้เป็นข่าวบอกว่าอุ้ยเนี่ยรู้ว่าคนในกระบวนการได้เยอะนะแม่พอๆกับพวกไอ้โกงตื้นหรือสอบเขาผิดเลยเนาะ
0: นะครับร่วมกันนะครับเพื่อนะหาคนมารับรองบุตรให้เป็นคนไทยออกบัตรอะไรให้ทุกอย่างนะครับก็จับกลุ่มผู้ต้องหาตอนนี้เป็นพ่อแม่ชาวจีนเนี่ย2พ่อไทยทิพย์อีก2เอาชื่อมาสวมนะนะครับก็ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจรองกันนะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้พร้อมกับท่าน นฤชาโคส

0: าศิวิไลนะครับอธิบดีกรมการปกครองนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับก็ร่วมกันและแถลงข่าวนะครับในการจับกลุ่มขบวนการนี้ตีแผ่นะฮะเปิดโปงขบวนการนี้เด็กต้องสงสัยที่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วเนี่ย 1,483 คนนะฮะเจอความผิดปกติจากบุคคล2รายนำมาสู่การจับกลุ่มขบวนการนี้4คนนะครับคือมีเด็ก2รายเนี่ยนะฮะถือหนังสือเดินทาง2สัญชาติเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบไล่กันไปดูนะครับในส่วนของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้หารือแล้วนะครับกับทางตัวแทนของด้านการแพทย์จะขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลในกรุงเทพทั้ง161แห่งให้เพิ่มความเข้มงวดเพราะอย่าลืมว่าถ้าไปแจ้งเกิดเนี่ยมันต้องมีเอกสารจากโรงพยาบาลไปเขาแสดงว่าต้องมีโรงพยาบาลเนี่ยมีส่วนรู้เห็นด้วยนะครับตำรวจก็เตือนคนไทยนะอย่ารับจ้างเป็นพ่อทิพย์โดยเด็ดขาดนะครับคดีนี้เนี่ยกฎหมายร้ายแรงนะครับมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรนะรวมถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโทษหนักนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันนี้เป็นเรื่องของการเตือนเลยเตือนภัยน้องๆหนูๆ นะคะสติกเกอร์มีการแบบใหม่แล้วเป็นสารเสพติดชนิดใหม่เป็นสติกเกอร์ลายการ์ตูน
0: สติกเกอร์
2: น่ารักไหมล่ะเนี่ยสติกเกอร์ลายการ์ตูนอ่ะ
0: ก็ดูเหมือนเผยก็สติกเกอร์
2: ก็เหมือนสติกเกอร์นี่แต่เขามีน้ำยาได้เห็นปะเออเนี่ยทางกรมศุลกากรเขาจับได้มีการลักลอบนำเข้าในบ้านเราเนี่ยคือคุณพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรบอกว่าตอนนี้น่ะเจ้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้ตรวจยึดยาเสพติดเขาเรียกว่า LSD หรือที่รู้จักกันในนามสแตมเมาประเทศต้นทางคือเยอรมนีมีความพยายามลักลอบนำเข้ามาในไทยนะคะจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทสารเสพติด LSD เนี่ยถือเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงเลยเขามีการนำสารเนี่ยหยดลงบนแผ่นกระดาษซับน้ำที่สกรีนเป็นลายการ์ตูนสีสดใสหรือสัญลักษณ์น่ารักเลยรูปร่างเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยในนี้เห็นไหมมีช่องสี่เหลี่ยมในลายการ์ตูนเนี่ย เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยนะคะจะเป็นเวลาหยดลงไปเนี่ยมันก็จะเหมือนคือเขาออกแบบเนี่ยเพื่อเป็นการตบตาเจ้าที่ให้เข้าง่ายเหมือนขนมเหมือนของเล่นสะสมทั่วไปนะคะแต่เมื่อร่างกายได้รับสาร LSD อย่างต่อเนื่องจะออกฤทธิ์ใส่ประสาทขั้นรุนแรงทำให้ผู้เสพเกิดภาพหลอนการรับรู้ผิดเพี้ยนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก้าวร้าวหวาดระแวงขั้นรุนแรงเลยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำร้ายตนเองหรืออันตรายถึงชีวิตเลยนะคะอธิบดีกรมศุลกากรนะครับบอกว่าแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือกว่าการลักลอบคือมีการออกแบบให้ยาเสพติดเนี่ยมีรูปสัญลักษณ์ที่ดูปลอดภัยเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายขึ้นก็เตือนนะคะผู้ปกครองให้เฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายแผ่นกระดาษลายการ์ตูนจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเข้าใจว่าสแตมป์การ์ตูนเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ขนมแต่เป็นยาเสพติดอันตรายที่ทำลายสมองการรับรู้แล้วก็อนาคตของผู้เสพได้อย่างถาวรเนี่ยโด่งระวังเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยมันน่ารักนั่นเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้มันมาในทุกรูปแบบ
2: ทุกรูปแบบเลยก็เรียกสแตมป์เมาม าจากเยอรมนีแล้วทาง
0: สุร
2: าก
0: ร
2: เขา
0: จับดมเหรอพี่
2: เขามันจะมีน้ำยา LSD เนี่ยเข้าไปไงแล้วมันจะไปตกตำล่องแล้วก็ดมแล้วก็จะหลอน
0: โอ้ตายครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อ้าวก็จับได้สักทีนะครับคนร้ายที่ไปขโมยทองนะฮะขโมยของด้วยนะครับขโมยทองด้วยตามโรงพยาบาลเห็นบอกว่าตระเวนอยู่ในแถบภาคอีสานมาแล้วหลายโรงพยาบาลนะครับจากกรณีที่มีญาติผู้ป่วยนะครับแจ้งความว่าคือญาติเขาเนี่ยไปนอนรักษาตัวนะอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นระหว่างหลับเนี่ยเอากระเป๋าวางไว้บนเตียงคือเป็นห้องเหมือนห้องรวมอะพี่ห้องรวมใครจะเข้าออกเนี่ยก็เดินไปสิสมมติมี10เตียงใช่ไหมญาติใครต่อใครก็ไม่รู้ล่ะนะครับ
2: มันไม่ใช่ห้องพิเศษไง
0: ใช่คนร้ายเนี่ยนี่ก็ฉวยโอกาสเนี่ยนะครับเข้ามาหาทรัพย์สินนะฮะเห็นกระเป๋าวางอยู่หัวเตียงก็เลยหยิบไปโอ้โหปรากฏว่านะครับในนั้นเนี่ยมันมีทองอยู่ด้วยสิได้ทองไปเลยล่าสุดนะครับตำรวจสภ.ยางตลาดนะครับคุมตัวชายวัย54ปี ู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ในโรงพยาบาลได้แล้วนะครับขณะเดียวกันตำรวจสภ.เขาสวนกวางนะครับกำลังเอาตัวมาตรวจสอบตำหนิรูปพรรณสันฐานตรวจสอบรอยสักเชื่อมโยงกับเหตุลักทรัพย์ในโรงพยาบาล11แห่งของพื้นที่7จังหวัดในภาคอีสานว่าเป็นหมอนี่หรือเปล่าเพราะคนที่จะเข้าไปขโมยของในโรงพยาบาลคงไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะเนี่ยแต่มีคนมาแจ้งความทั้งหมด11แห่งใน7จังหวัดนะครับก็กำลังตรวจสอบดูวันนั้นไอ้หมอนี่ได้ทองไปเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่า2บาทกับอีก2สลึงแล้วก็แหวน50สตางค์เงินอีก 25,000 มือถืออีก1เครื่องโอ้โหคือเวลาคนไปโรงพยาบาลนะพี่เกลือเขาก็บอกอยู่บ้านเนี่ยไม่อยากทิ้งทรัพย์สินไว
2: ้ค่ะ
0: พกมาใส่กระเป๋า
2: เออ
0: เอามาไว้อยู่ติดตัวนอนอยู่เอากระเป๋าวางไว้บนหัว
2: ในโรงพยาบาลก็ไม่ปลอดภัย
0: ที่ไหนได
2: ้เ
0: ป็นการรวมสินทรัพย์ไว้ให้มันเลยเน
2: ี่
0: ย
2: จริงๆแล้วในโรงพยาบาลไม่มีใครคิดแล้วว่าจะมีขโมยขโจรอ่ะ
0: ก็อันนี้มันรู้ไงมันก็เลยไปเลยฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: นี่หนุ่มคลั่งรักคนนี้ไปร้องเพลงจีบสาวแม่ไม้นะคะ เขาไม่รักทำลายข้าวของเขาหมดเลยแต่ดีนะที่ร้านชำแข่งเนี้ยขายเป็นร้านขายของชำเนี่ยอยู่ที่อำเภอปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะเขามีกล้องวงจรปิดมันบันทึกภาพได้หมดเลยเนี่ยเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ชื่อภูริวัฒน์เป็นเพื่อนบ้านที่มานั่งร้องเพลงอยู่หน้าร้าน ทุกวันแหละร้องเพลงจีบเจ้าของร้านไงเ จ้าของร้านก็เป็นแม่ไม้ไงเขาก็ไปเล่นด้วยไงแล้วก็ไปทีบเนี่ยเนี่ยดูทีบข้าวของกระจุยกระจายหมดเลยนะคะไม่พอยังไปกรีดอะไรเนี่ยแล้วก็ไปเหมือนคนเสียสติเลยเนาะเนี่ย
0: คนมันรักอ่ะ
2: เหรอ
0: ทำไมไม่รักฉันล่ะเธอก็เป็นแม่ไม
2: ้
0: ทำไม
2: นี่ไงคนที่เป็นเจ้าของร้านล่าบอกว่าเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยนายพลหรือว่าคนนี้มาแอบชอบตนห้าสิบสามแล้วนะดงแต่ตนนี้ไม่เล่นด้วยเนื่องจากเป็นม่ายสามีเสียชีวิตไปแล้วหลายปีการที่มีคนมาพูดคุยหรือมาจีบเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติแต่นายภูริวัฒน์เนี่ยมักจะแสดงความไม่พอใจแล้วก็หึงหวงทุกครั้งหมายถึงว่าคนมีผู้ชายคนอื่นอีกอะมาจีบมาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทงคงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของมั้งก็เคยมีปากเสียงกันด้วยนะแล้วเคยนำผักที่วางขายมาปาใส่ลูกชายด้วยวัย25ที่มาคอยปกป้องแม่เนี่ยก็โดนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคลุ้มคลั่งหนักกว่าทุกครั้งเพราะว่าไม่ได้รับความสนใจตัวเองเห็นท่าไม่ดีก็เลยแจ้งตำรวจเลยนะคะระหว่างกำลังเพิ่งจะแจ้งกำลังสื่อสารอยู่เนี่ยผู้ชายคนนี้ภูริวัฒน์เนี่ยก็บุกเข้ามาทำลายข้าวของในร้านจนพังเสียหายหมดเลยโชคดีที่ตัวร้านติดฟิล์มกรองแสงไว้ทำให้มองไม่เห็นภายในซึ่งก็มีคุณพ่อคุณแม่สูงอายุอยู่ด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนี่แหละอาละวาดเนี่ยตำรวจก็มาเลยนะคะจับตัวไปเลยอาละวาดทรัพย์ทำลายทรัพย์สินเขาเนี่ยก็ควบคุมตัวไปเข้าคุกติดดำเนินคดีตามกฎหมายเขาบอกว่าทรัพย์สินเสียหายเยอะนะดง 199,100 บาททำลายรถยนต์กระบะด้วยอ่ะ
0: ครับ
2: กระจกประตูแตกเลยแตกยุบเลยเนี่ยนู้นต้อง 40,000 กว่าบาทประตูบานเลื่อนหน้าร้าน2บานกระจกบานใหญ่ล้าด้วย 100,000 ตู้แช่สินค้าอีกอะไรอีกโอ้โหโต๊ะพับเล็กคือเขาไม่รักเขาไม่อะไรก็พังซะเลยมันรักใช่ไหม
0: เขาไม่รักก็ไปหาคนที่ใช่รอเราอยู่
2: จ้าพูดได้นี่เขาจะรักเขา
0: ว
2: ัน
0: หนึ่งก็ต้องเจอรักแท
2: ้เฮ้ยคน53มีคนคลั่งรักขนาดนี้เลยเนอะ
0: ใช่
2: มีลูกต้อง25ปีแล้วอ
0: ย่าไปทำอะไรเขาเขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องมีคนที่รักเรา
2: เนอะไม่ใช่เนื้อคู่
0: แต่อยู่ที่ไหนยังไม่รู
2: ้ หาต่อไป หาต่อไป
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์

0: งของแมวตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: นิดเดียวนะครับนักทายพี่ๆในเฟซพี่นางมารซิคอนนะครับนะฮะพี่มงกตทิพย์ทักทายเรา2คนเข้ามานะครับพี่ยุทธนาพี่ลิสานะครับนะพี่โสพลบอกดีเจกล้วยกล้วยอ่านข่าวเก่งนะครับลูกดง
11: ลูกดงคุณจะเป็นอะไรลูกดง
10: อ่ะขอบคุณครับพี่นะ
11: ขอบคุณค่ะ
10: นี่ๆพี่พัชราวดีนะพี่พัชราวดีนะครับบ้านพี่เปิดฟังตั้งแต่ 5:00 นอนเมื่อไหร่ค่อยปิด
11: นี่แฟนตัวจริงของ95
10: โอ้สุดยอดเลยครับพี่ขอบพระคุณนะครับคุณเนเน่อยู่ส่วนรถไฟนะฮะนะฮะหลายครั้งบอก
11: เดี๋ยวเลฟซีเรากันมาก็จะบอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่ไหนดีเนาะมันจะได้รู้เน
10: า
11: ะ
10: ห้อง ICU มันไม่ใช่ห้องอาหาร
11: เออ
10: จริงนะครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับพี่ศรีวิไลจากนครศรีธรรมราชนี่ใช่ศรีวิไลสมทรงไหมฮะจากนครศรีธรรมราช อ
11: ยู่ใกล้กันหรือเปล่าม
10: าดูที่นนทบุรีนะครับวันนี้ตำรวจเอาผิด2ข้อหานะครับคนขับ2แถวนี่ทำเด็กนักเรียนตกรถเด็กผู้หญิงนะครับที่บางใหญ่ฮะกำลังวิ่งรับโดยสารถนนน่ากลัวด้วยนะถนนกาญจนาพี่ตกลงไปรถแถวนั้นวิ่งกันเร็วด้วยนะครับนี่ก็วันนี้ทางสำนักงานขนส่งนนทบุรีสั่งเอาผิดเลยนะครับถือว่าประมาทนะนะฮะเรียกเข้ามารับทราบนะครับแล้วก็ปรับโหไม่เกิน 50,000 บาทนะโอ้อัตราโทษสูงพอสมควรนะฮะก็โชเฟอร์ก็ไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับไปเยี่ยมนะครับน้องนักเรียน2คนที่ได้รับบาดเจ็บก็มีความผิดนะครับขับรถประมาทนะฮะก็ต้องโดนข้อหาไปด้วยนะครับยังไม่เห็นคลิปต้นเรื่องนะว่าเออนะประมาทแบบขับเร็วหรือยังไงนะทำไมน้องตกลงมา2คนเลยนะฮะ
11: ค่ะ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: ขออภัยตกคนเดียวตกคนเดียวแต่โดน2ข้อหาครับครับ
11: ชาวนครศรีธรรมราชซึ่งฟังเราอยู่เยอะนะคะเตรียมที่จะเกาะติดนะคะในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญนะคะในวันพรุ่งนี้คือ25แล้วก็26นี้ที่เกาหลีนะคะเพราะว่าเขาจะมีการพิจารณานะคะให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะ อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดกโลกของไทยเนี่ยเป็นแห่งที่9นะของไทยนะตอนนี้ทางคุณพนมจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยก็บอกว่าทางกรมศิลปากรก็ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเตรียมความพร้อมในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจะได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะในการประชุมนี่แหละวันที่26นะคะก็เลยเตรียม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนะคะในโอกาสที่จะมีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้นะคะก็จะมีการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยมีการตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดมนต์การรวมพลังรำโนราบูชาพระธาตุแล้วก็จะมีการติดตั้งเป็นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้ชมแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันเลยลุ้นการถ่ายทอดสดผลการประกาศอย่างใกล้ชิดเลยนะคะส่วนในที่วัดเนี่ยพี่เคยไปนะก็มีหัวใหญ่แล้วเขาก็จะเปิดห้องจัดแสดงเทศกาลถาวรในเรื่องของพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นกันในพรุ่งนี้ใครใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาบอกจะตั้งจอโปรเจคเตอร์ด้วยให้ประชาชนเข้าไปร่วมลุ้นด้วยแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
10: ค
11: โอ้ยบ้านเรามีเยอะแล้วเนาะอันนี้เป็นอันที่9แล้วอ่ะ
10: ครับ
11: เออแก่งอาจารย์ก็ได้แล้วเน
10: า
11: ะเขาใหญ่เน
10: า
11: ะไม่เหนื่อยที่นะ
10: แ
11: ล้วก็สีเทพเมืองสีเทพที่จะบูมเนาะ
10: ครับครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ3
10: ตอนต้นรายการบอกจะสลับข่าวดีๆบ้างนะครับนี่ฮะมาดูร้านอาหารเช้าที่บุรีรัมย
11: ์คือช่วงเนี้ยเขาก็จะมีไปตามคนที่เข้าไปอุทธรณ์ไง
10: อ
11: ๋
10: อ
11: เขาไปเยอะนะ
10: อ๋อหมายถึงว่าคนที่ต้องไปรออุทธรณ์เยอะๆใช่ไหมร้านค้าพวกนี้ก็อาจจะแบบไปตั้งโรงทานแจกฟรีอะไรอย่างเงี้ย
11: เพื่อเป็นการแบบไปให้กำลังใจอะไรด้วยอะไรต่างๆ
10: น
11: ี
10: ้เออดีดีดีดี
11: เมื่อก่อนนั้นได้มีวัดแห่งหนึ่งพี่จำได้ว่ามีข่าวผ่านตามมาว่าเออเขาก็มีการเอาถุงยางชีพมีข้าวของเครื่องใช้น้ำปงน้ำปลาข้าวเน
10: ี่
11: ยไปให้เพราะรู้ว่าคนที่มาในผิดหวังแล้วแหละ
10: ผิดหวังจากบัตรสวัสดิการ
11: ไม่ผ่านการคัดกรองเออเนี่ยที่ไหนที่ไหน
10: อันนี้ที่บุรีรัมย์นะครับร้านพูนสุกติ่มซำฉลองครบรอบ4ปีนะครับแจกมีคลุกสูตรโบราณพันห
11: ่อ
10: ขอว่าให้เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยได้อิ่มท้องกันนะใครที่เป็นพนักงานเงินเดือนข้าราชการก็ท่านก็ไปซื้อก่อนวันนี้ขอแจกนี่แหละชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำกันนะครับเติมพลังกันก่อนอย่างที่พี่กล้วยว่าบางคนเนี่ยอาจจะพลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรากฏว่าแจก2ชั่วโมงเกลี้ยงเลยครับโอ้พี่น้องชาวบุรีรัมย์วันนี้ก็นะได้นะน้ำจิตน้ำใจนะครับจากร้านที่เขามีกำลังอย่างเงี้ยก็ช่วยๆกันนั้นในภาวะนี้นะครับเพราะว่าหลายคนอยู่ระหว่างการเสียใจอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์อยู่ระหว่างการน้อยอกน้อยใจว่าทำไมเราถึงไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละฮะก็อย่างน้อยก็ยังมีนะพี่ๆที่เขามีความพร้อมนะครับมาช่วยก่อนตอนนี้นะคนละไม้คนละมือใครช่วยอะไรได้ก็ทำกันนะครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ2
11: ค่ะก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่ามีส.ส.ของจังหวัดอุดรธานีพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณหลังธุระพลนะคะที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะคะก็ทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมขึ้นมานะคะตอนนี้เนี่ยทางกกต.ก็เคาะวันแล้วนะคะกำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็วันรับสมัครส.ส.แทนเขต3นี่ค่ะเขต3อุดรธานีนะคะแทนที่คุณหลังเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะก็กกต.บอกว่าจะกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม30สิงหาคมเป็นวันเลือกตั้งแล้วก็ให้วันที่1ถึง5สิงหาคมเนี่ยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะที่ห้องประชุมพุทธานชั้น2ที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเขตเลือกตั้งที่3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมแล้วก็อำเภอเมืองอุดรโดยเฉพาะบ้านตำบลบ้านขาวนะคะอันนี้ก็แทนคุณหลังทูตรับผลซึ่งเป็นส.ส.เขต3อุดรธานีพรรคภูมิใจไทยก็เสียชีวิตไปก็เลยต้องจัดเลือกตั้งซ่อมค่ะ
10: ครับผม
11: ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม
9: มหานครรอบทิศอันดับ1
10: วันนี้ครบนะฮะ10อันดับนะครับอันดับ1วันนี้นะครับมาแลนด์บริดจ์ในภาคใต
11: ้ตั้งตั้งแต่ต้นแรกๆเลยตั้งแต่มากับรัฐบาลเลยนะแลนด์บริด
10: จ์นะ
11: พี่จำได้ก็คือแบบ
10: ไม่กับโปรเจกต
11: ์ตอนเข้าคอรมอลมีประชุมคอรมอลนั้นแรกๆไงทีมงานของคุณพี่พัฒน์ก็พูดถึงเรื่องนี้เลยว
10: ่
11: าจะดันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องตั้งแต่แรกๆตั้งคอรมอลเลย
10: ผมนะถ้าทำเส้นทางนะจากฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลากมาฝั่งอันดามันจบที่ระนองนะครับก็ล่าสุดนะฮะ ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะครับคุณเอกนิติออกมาประกาศพับแผนแลนด์บริดจ์แล้วนะครับเขาบอกว่าผลการศึกษาชี้ว่าไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเสี่ยงสูงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเปลี่ยนไปใช้แผนพัฒนาท่าเรือระนองแทนนะครับอย่างที่พวกขนส่งเขาบอกกันเนาะว่าถ้าเกิดคุณเอาเรือมากว่าจะขนของลมจากเรือมาขนต่อขึ้นรถไฟแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาฝั่งนี้เอาขนจากรถไฟลงไปเรืออีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้มันจะวิ่งอ้อมเนี่ยนะด้ามขวานเราจะเร็วกว่าหรือเปล่าเขาก็ว่า
11: พับแล้วพับแผนแล้วใช
10: ่
11: ไหม
10: ใช่ใช่ตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยแหละครับรัฐบาลก็ฟังเสียงนะแล้วก็คุณเอกนิติยืนยันว่าผลการศึกษาแล้วไม่คุ้ม
11: ไม่คุ้มกับทางเศรษฐกิจไม่คือผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่คุ้มกับทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
10: ใช่ใช่ครับผม
11: อันนี้ก็ต้องพับโครงการไป
10: นะฮะ
11: ก็ดีนะคะช่วงนี้รัฐบาลโดนหลายเรื่อง
10: สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้โอ้ข้อความนี่ยังไหลมาต่อเนื่องนะพี่ไตรรัตน์บอกระยองฝนตกนะครับพี่มาลีบอกอยู่แยกอโศกสุขุมวิท23พี่คอนเทมบอกว่าจากขอนแก่นครับ
11: คุณณพิสาบอกว่าต้องวิทยุให้แม่สมจิตฟังต้องเปิดโทรศัพท์เอ้ยวิทยุแม่สมจิตพังต้องเปิดโทรศัพท์ให้ฟังค่ะเดี๋ยวนอนไม่หลับ
10: อ
11: ันนี้ FC ตัว
10: สีสงขลา
11: คุณณพิสาสุวรรณประการขอบคุณทุกท่านทุกสายเลยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า
10: วันจันทร์นะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: มหานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
12: ท้องเสียปวดท้อง
13: แน่นท้อง
12: มองหาย
14: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
15: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
16: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบวันนี้ที่วัดจำปาทารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานวิมลตาบทองกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานวิมลอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์อย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดมนาหวานอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์อย่างหาที่สุดมิได้ที่บ้านเลขที่115/1หมู่ที่6ตำบลลูโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตกล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานซอลาคูดิงปิกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานซอลาคูดิงอย่างหาที่สุดมิได้ที่บ้านเลขที่153/3หมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิดเต่าก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานซาการิยะเจนะกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานซาการิยะอย่างหาที่สุดมิได้
13: จบข่าวในพระราชสำนัก
8: สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
17: ระวังนะลูก
18: ค่อยๆวิ่งนะลูก
17: อย่าปีนสูงนะ
18: เดี๋ยวล้มนะลูก
19: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
22: ม่วนแต่เจ้า
23: ได้แรงอกจังวู้นี
22: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
24: โดนใจสุด
21: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
25: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
26: เคยไหมแค่ลุกก็
27: โอ้ย
26: แค่นั่งก็
27: โอ้ย
26: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
28: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
29: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
30: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
29: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
31: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: เพลงนะครับชาวคณะต้องบอกเลยนะว่าทำไมต้องหวานอะไรเบอร์นี้นะครับโอ้ไม่ได้ครับลูกพี่ผมบอกเลยนะว่าช่วงวันศุกร์แห่งชาตินี่จะเป็นช่วงที่ชาวคณะของเราเนี่ยจะเพลิดเพลินมากเลยในการฟังเพลงนะครับยิ่งยามค่ำคืนนะครับเป็นช่วงที่ชาวคณะก็เริ่มพักผ่อนใช่ไหมครับก็ต้องฟังสบายๆนะครับเริ่มมีความสุนทรีสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงนะครับมีวอไอหนีรักเธอหมดหัวใจนะฮะจากน้องเพียวๆชอบแบบนี้จากหนามเตยนะครับแล้วก็มีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคนแม้เจินๆนะครับก็3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณสิงกระบะนะฮะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็ขออนุญาตมาแทนน้องสายคนงาม1วันนะตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าวันศุกร์แห่งชาติโอ้ยเฮียไปกินข้าวค่ะไปเดินช้อปปิ้งสวยๆนะครับไปเดินประตูน้ำอะไรอย่างงี้ก็บอกได้เลยนะครับนะหรือว่าใครที่กำลังเดินทางอยู่นะขับรถอยู่ส่งของอยู่ก็อย่าลืมครับลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ฟังเพลงสวยๆเลยนะตอนนี้ใครที่พักผ่อนอยู่แล้วก็แวะเข้ามานะฮะสักแป๊บหนึ่ง2นาทีก็ได้นะครับนะเข้ามาจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงแม่เมย์นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมเพราะว่าถ้าแม่นอนตอน2ทุ่มนะครับแม่จะไปตื่นตอน5ทุ่มนะครับแล้วพอ5ทุ่มเนี่ยตามันจะสว่างครับแม่จะไปหลับอีกทีประมาณตี2นะครับแล้วก็มานอนอีกทีนึงก็ประมาณเกือบตี5นะครับมันจะกลับเวลามากเลยฉะนั้นแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่เลยเข้ามาในกับหมีก่อนนะครับนะอยากฟังเพลงไหนก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับแม่หรือแม่จะมาโรสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับตอนนี้ชาวคณะของเรามาปูเสือรออยู่แล้วเต็มวงนะฮะเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับนะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่สุนีพี่ศรีวิไลนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่น้อยนะครับมีพี่ซอยนะครับพี่จนาพรพี่คัมภีร์นะครับพี่เลิฟลีนพี่สัญญาสุขผ่องพี่จิราพรนะครับนะแล้วก็มีพี่มกราพี่สุภชัยพี่อรพินพี่ลำดวนเจ้าพี่บานเย็นพี่กัญญาพัฒน์พี่ประภานะครับมีพี่เอกณรงค์ก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะวันนี้คึกคักมากเลยนะมีพี่วิชาญน้องอาร์เมอร์นะครับผมนะมีพี่หนูริงก็มาแล้วนะครับมีไบตี้นะครับนะมีพี่สู่ฮอลแลนด์นะครับนะมีพี่ขวัญเรือนกำลังเจียวไข่อยู่ใช่ไหมครับนะพี่จิตกำลังกินข้าวอยู่เห็นไหมครับคือได้ทุกช่วงเวลาเลยนะครับให้เราได้อยู่เป็นเพื่อนคุณนะครับนะแล้วก็กินข้าวเสร็จเข้ามาเล่นกันต่อนะครับนะพี่สุนีก็บอกว่านอนฟังอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะนะครับฟังเพลงสวยๆเลยนะครับนะวันนี้คือคักนะครับน้าเมย์มาแล้วพี่หนูริงนะครับนะชาวคณะของเราไบตี้นะครับนะน้องอุ้มมี่ก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับกับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็แทนน้องสาย1วันก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้านะครับน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่หลังเพลงนี้นะกดกัน

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: แล้วตอนนี้ก็รอสายหนึ่งสายนะครับมาสวนกันแป๊บนึงนะครับรับสายปุ๊บแบบวางไปแล้วนะครับแต่พี่ก็ปูเสือรออยู่นะครับผมนะวันนี้มีสายจากภูเก็ตนะครับนะนะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับนะพี่จันฉายนะครับนะแหมสวนกันนิดเดียวเองนะครับ พอดีดูเวลาแล้วทันนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนนะครับมีน้องกัญญานะครับพี่กล้วยชูไพรพี่ละไอนะครับมีหนูดีพี่อนัสการนะครับนะพี่สอนจินดารัตนะครับมาแล้วครับหนึ่งสายสวัสดีครับพี่จันฉายครับ
2: ค่ะ
1: ครับฟังอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่ภูเก็ตค
1: ่
2: ะ
1: ภูเก็ตอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็อากาศเย็นสบายดีเพราะว่าฝนตกตกกลางวัน
1: อุ้ยเหรอฮะช่วงนี
2: ้ครับสองสามวันที่แล้วฝนไม่ตกร้อนมากค่ะ
1: โอ้ครับแล้วตัวนี้ภูเก็ตนี่มีช่วงไหนแบบน่าเที่ยวมั้งครับพี่แนะนำหน่อยครับ
2: อ๋อก็เขาไปเที่ยวป่าตองกันไปเที่ยวถนนหลวงพ่อมันเป็นเมืองเก่าค่ะ
1: โอ้คนแบบชาวต่างชาติเยอะไหมครับภูเก็ตนี่ฮอตมากเลยนะ
2: ต่างชาติเยอะป่าตองนู้นอะค่ะ
1: ครับครับแล้วครับ
2: ทุกปี
1: เลยเนาะ
2: ถ้าหน้ายิ่งเยอะตอนนี้มันหน้าโลหน้าฝนอยู
1: ่โอ้ถ้าเป็นบกหน้าร้อนนี่จะแบบเขาเรียกนักท่องเที่ยวเยอะเนาะพี่เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับแล้วพี่จันฉายทำอะไรอยู่ที่ภูเก็ตครับ
2: อ๋อเป็นคุณย่าอยู่บ้านให้หลานเขาไปทำงานต่างประเทศกับแม่เขา
1: ครับ
2: อยู่ประเทศดูไบและทีนี้ปีหนึ่งเขาจะมาครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นคุณย่าแล้วไปอยู่บ้านแล้วก็ลูกชายก็ธุรกิจรถตู้ค่ะ
1: ครับก็พูดง่ายๆคือเกษียณแล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: เราต้องพักผ่อนแล้วนะครับตอนนี้ต้องนั่งฟังเพลงกินคุกกี้จิบกาแฟสวยๆแล้วนะครับไม่ทำงานหนักแล้วนะ
2: ไม่ทานกาแฟ
1: โอ้โห
2: คนที่ว่าไม่ทานกาแฟเลยตอนนี้นอนนะเนี่ยนอนเตียงในห้องเนี่ยฟ
1: ัง
2: เพลงฟังมานานแล้วเพราะอยากจะขอเพลงโทรก็ไม่ค่อยจะติด
1: อู้ติดแล้วเดี๋ยวนะขออนุญาตพี่จันฉายจะเสียงแบบเหมือนวัยรุ่นมากเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: อายุเหรอ
1: ครับ
2: อายุ76ปี
1: โอ้โหครับดีใจช่วงนี้แต่ละท่านโทรมาไม่ธรรมดาเลยนะครับ
2: ค่ะรักษาสุขภาพค่ะ
1: ครับโอ้ขอบคุณมากฮะอู้ดูแข็งแรงมากเลยนะครับคือฟังเสียงรู้แบบวัยรุ่นมากเลย
2: ขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนไปนี่ได้
1: จริงป่ะครับ70กว่าเนี่ยนะ
2: ฮะ
1: โ
2: อ้ไม่ค่อยไปในเมืองแล้ว
1: รถ
2: มันมาก
1: อ๋อ
2: ไปในเมืองหรอกเดินไปตลาดนัดอยู่ใกล้ๆ

0: ในร้อยหน้าลิฟ
1: ครับผมมอบให้ใครดี
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแหละและอีกเพลงหนึ่งก็ขอ
1: เดี๋ยวคนได้เพลงเดียวคุณย่าเพลงเดียวได้เพลงเดียวคุณย่าไม่เบิ้ลคิวยาวคุณย่าครับ
0: ได้เพลงใดเพลงหนึ่งก็ได
1: ้
0: คอยทางที่นางรอง
1: เพลงนี้แหละในร้อยที่นาลิฟในร้อยหน้าลิฟนี่แหละนะ
0: โอเค
1: คุณย่าโอเคขอบคุณนะคุณย่านะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเคอรี่กิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเคอรี่กิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: วยกันในครั้งนี้นะคะอนุโมทนาบุญทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับโอ้โหนี่แบบเขากรี๊ดกันลั่นเลยนะครับแบบมันมากเลยนะฮะนี่คือจะขอก็รีบขอจากพี่ทรานะก็เป็นงานคอนเสิร์ตพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมนะจ๊ะ
2: มหานคร
3: ไลน์สนับสนุนโดย
4: เล่าโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราเล่าโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาพูดถึงนะครับเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่านะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะตอนนี้นะกรมอุตุก็มาอัปเดตตอน18:06 น.ที่ผ่านมาวันนี้นะครับมาดูกันว่าอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับนะภาคเหนือนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะฮะค่ำๆเลยนะ60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่22 องศานะครับไปที่ภาคอีสานนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยประมาณ22 องศานะครับนะลงมาที่ภาคกลางนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24 องศานะครับนะแล้วก็ลงมาที่ภาคตะวันออกนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23 องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะครับประมาณ27 องศานะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% เลยนะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 องศานะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23 องศานะจ๊ะ

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยเกาหลีไกลฉันเกาหลีกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ไวคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริง
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นผัดผัดใหม่ยำยำผัดผัดหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งดื่ม

0: IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้า
2: ลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมจอยอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียงเพียวมียาอมสมุน

0: ้อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายยังเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: หมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: งั้นจ้าพี่วานะครับนี่คือฝากใจไว้ฝั่งลาวนะครับมีงอยฝั่งโขงนะครับจากน้องแคนทุ่งกระเจียวนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับอ้าวลูกพี่ตอนนี้รีบส่งมาการบ้านของเราในช่วงพาวเรทที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาวเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากเคียสนะฮะตะเกียงดวงน้อยจ้ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐบาลเร่งต่อยอดผลเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการถือเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2+2 เพื่อยกระดับการประสานนโยบายด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับจีนตลอดจนเชิญภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีนเข้าร่วมงาน Defense and Security 2027เพื่อขยายความร่วมมือทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันในประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นการแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีผ่านการเจรจาและการหารือบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีพร้อมขอบคุณจีนที่สนับสนุนการเจรจาและการแก้ปัญหาอย่างสันติกลต.กล่าวโทษสุภาภรณ์พิมพ์พงษ์นำส่งเอกสารเท็จต่อสำนักงานกลต.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.แจ้งว่าได้กล่าวโทษนางสาวสุภาภรณ์พิมพ์พงษ์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในความผิดกรณีนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือแบบ59และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือแบบ246/2ต่อสำนักงานกลต.ไม่ตรงกับความเป็นจริงมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2535กลต.ตรวจสอบพบว่านางสาวสุภาภรณ์ได้นำส่งแบบ59รวม4ฉบับระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569และแบบ 246/2 รวม7ฉบับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยไม่ได้มีการถือหลักทรัพย์หรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่แสดงในเอกสารทั้งนี้ภายหลังการกล่าวโทษของกลต.กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาต่อไปเป็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการและการพิจารณาของศาลยุติธรรมตามลำดับชมรมผู้เลี้ยงนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนใต้เผยจะให้ความสำคัญกับการเพาะพันธุ์เพื่อเพิ่มคุณภาพลดการจับนกจากธรรมชาติธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: การปลดล็อกนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกสร้างความยินดีให้กับผู้เลี้ยงนกทั่วประเทศหลังใช้เวลาในการต่อสู้มาอย่างยาวนานมากกว่า20ปีนายวิชานอมรูรองประธานชมรมผู้เลี้ยงและผู้เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าหลังจากปลดล็อกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเพาะพันธุ์เพื่อให้มีนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้การเพาะขยายพันธุ์เสรีซึ่งจะทำให้คุณภาพที่มีอยู่แล้วดีมากขึ้นเพื่อทำให้การจับนกจากธรรมชาติค่อยๆหายไปส่วนการตลาดหลังการปลดล็อกคิดว่าตลาดที่เติบโตอยู่แล้วจะยิ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งนกกรงหัวจุกแตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆคือสัตว์เศรษฐกิจชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่มีนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การเลี้ยงเม็ดเงินจะกระจายสู่ชาวบ้านและชุมชนอย่างแท้จริงนกเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มีทำกรงทำซี่กรงทำผ้าคลุมกรงหัวกรงชาวบ้านชุมชนอีกมากมายที่จะได้ประโยชน์จากการปลดล็อกในครั้งนี้ส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์ถ้าปลดล็อกแล้วพบว่าปริมาณนกกรงหัวจุกในธรรมชาติลดน้อยลงก็สามารถจะดึงกลับเข้าไปในบัญชีได้เหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงผู้เพาะเลี้ยงคนรักนกจะต้องร่วมกันอนุรักษ์และทำให้มีนกเพียงพอกับความต้องการของตลาดธิดารัตน์ชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ันเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ผ่านง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัฐชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมพี่เขียวนะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่เขียวตอนนี้ชุมพรอากาศเป็นไงบ้างครับพี
2: ่วันนี้ตกแต่ไม่มากครับผม
1: อ๋อวันนี้มีปอแปดแต่ไม่เยอะมากเนาะ
2: ครับผม
1: ครับแล้วช่วงค่ำๆแบบนี้เรามีภารกิจอะไรบ้างครับพี่เขียว
2: ฟังวิทยุอยู่ครับ
1: อ๋อเราไม่ต้องไปกรีดยางอะไรใช่ไหมครับ
2: กรีดไม่ได้หรอกครับผมตามองไม่เห็นครับ
1: อ๋อช่วงนี้ก็รู้ว่าไม่ต้องทำงานก็เป็นช่วงทำอะไรเบาๆไปเนาะพี่เขียวเน
2: า
1: ะ
2: สายตาพิการที่สายตาครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปทำอะไรเบาๆดีแล้วพี่เขียวเนาะ
2: ครับผม
1: ครับแต่ไม่เครียดเน
2: า
1: ะ
2: ไม่เครียดครับ
1: อ้าวนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
2: น้ำตาจากโทครับผม
1: ของครูสุรพลนะ
2: ครับผม
1: อ้าวงั้นเดี๋ยวพี่เขียวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่เขียว
2: ครับผม
1: เผ็ดเต็มขวด
2: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
2: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงครับ
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
2: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
2: มีขวดเดียวครับ
1: และสบู่ไมด้า
2: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อราครับ
1: สาเหตุของอาการคัน
2: ลดเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: อ้าวเป๊ะเลยครับผมชุดนี้พี่เขียวมอบให้ใครดีครับ
2: สายละไม้ตะกี้น้องสายไหมครับ
1: ครับน้องแป้งคนงาม
2: น้องแป้งใช่ไหม
1: ครับ
2: มอบพิเศษน้องแป้งเลยครับแล้วก็แขวนเพลงทุกคนครับผมพิเศษดีเจครับ
1: ครับเอาวันนี้ขอบคุณพี่เขียวมากเลยนะ
2: ครับผมพิเศษน้องแป้งสุดๆเลยครับผม
1: ครับผมนะโอเคได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ

0: สี่เพลงนะครับโอ้โหเป็นเรื่องของน้ำตาไหลนะครับผมนะน้ำตาไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับน้ำมีนี่รีบเข้ามากรี๊ดเลยนะครับผมน้ำตามดแดงนะครับจ่าร้อยนะฮะมีน้ำตาลาไซนะครับไทยธนาวุฒินะแล้วก็มีน้ำตาจ่าโทครูสรพลนะฮะก็จัดไปครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของ

0: อกนะครับนะเราต้องกินผักแล้วก็ผลไม้ให้พอสมควรนะฮะเพราะว่ามีประโยชน์เยอะมากเลยนะฮะถั่วงอกที่ผมจำได้นะตอนที่เราไปกินขนมจีนใช่ไหมผมชอบขนมจีนน้ำยาป่าใช่ไหมครับแล้วก็ให้พี่เขาเนี่ยเอาถั่วงอกเนี่ยเอาไปลวกในน้ำยาเนี่ยนะครับบางทีเป็นหม้อใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ลวกมาให้มันนิ่มนิดนึงนะโอ้กินแล้วดีนะครับนะกินผักเยอะนะใส่ผักดองนะใส่พริกป่นหน่อยโอ้โหแบบสุดจัดมากเลยนะถั่วงอกอร่อยมากหรือจะมาผัดผักก็ได้นะเอามาผัดใส่พวกเกี๊ยมชงเกี๊ยมฉ่ายแล้วผัดอะไรก็ได้ที่ลูกพี่ชอบใส่เต้าหู้ก็ได้นะก็ดีมากเลยนะผมไปดูข้อมูลมาจากเว็บไซต์นะครับนะมีทั้งของเม็ดไทยด้วยนะฮะก็บอกว่าถั่วงอกเนี่ยเขามีวิตามินซีวิตามินบีรวมนะครับเช่นโฟเลตนะฮะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็มีบำรุงผิวพรรณป้องกันการเสื่อมของเซลล์นะฮะแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้พลังงานต่ำนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ค้ำมาเลยนะครับนะงานใหม่ของน้องนุชวิราวันนะฮะนี่คือจบสาเนาะนะครับนะจากภูไทยเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่ภูไทยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งั้นจากแนทราเชนนะครับนะฟิชชิ่งกับพี่กล้วยสแตมนะนี่คือโนราพรัทถิ่นนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่20นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้คนต้นทางนะครับน้องเบิร์นฟิชชิ่งกับน้องแมนนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอามาทักทายชาวคณะทางหลังใหม่หน่อยนะมีพี่แอมจันทบุรีนะครับยายแสงบางนานะครับพี่วอนกาญจนบุรีมีพี่อนันต์โคราชพี่อันนนทบุรีนะครับพี่หนุ่มพี่กุลพี่หนุ่มพี่กุลทองนะครับนราธิวาสนะฮะแล้วก็มีป้าจำเนียนมีป้าติ๊กสามโคกนะพี่บุญทรัพย์อุบลนะครับนะแล้วก็ทางFacebook Live ของเราเมื่อสักครู่นี้หลุดพัวไปนะครับตอนนี้ก็เปิดใหม่ก็เข้ามารัวได้เลยนะครับมีน้าเมย์นะครับนะน้องใหม่น้อยนะครับพี่หนูริงนะครับนะพี่ขวัญเรือนพี่จิตนะครับชาวคณะของเราน้องอนัสการนะครับนะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่จิราพรก็ยังอยู่นะจ๊ะ

0: หมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่ซิ่งเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรซิ่งเพียว

0: นุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธ.อ.ส. Beyond Housing Bank นะฮะมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพื่อฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะที่ติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะแล้วก็อยู่ยาวจนถึง4ทุ่มนะครับนะเอาใครไปไหวก็ลุยกันต่อนะใครที่ไม่ไหวก็พักผ่อนกันนะแล้วก็ฟังเพลงแบบมีความสุขแบบยาวๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงงานจากพี่อิทธินะครับอันนี้ก็ติดค้างชาวคณะไว้เรา3คนรักแน่จุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: นุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหา
5: อย่าทานน้ำข้าวปลากระต่ายดิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: ยเลือกดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าแบบมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคืนวันศุกร์สุดหันษาวันศุกร์แห่งชาตินะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะรอคอยวันศุกร์นะทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะก็รอว่าจะได้พักบ้างก็เสาร์อาทิตย์หรือบางคนอาจจะยังไม่ได้พักนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสู้กันต่อไปนะคุณผู้ฟังทักทายนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังดึกๆนิดนึงนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ฝากอีก1ช่วงรายการด้วยนะคะวันอาทิตย์เย็นๆนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยก็จะเป็นรายการเพลงเก่าๆเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะมาพูดถึงงานเพลงที่เรามาทักทายกันนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ฟัง3เพลงวันนี้นะคะเลือกมาแบบศิลปินเสียงหวานหวานนะคะแล้วก็เพลง

ที่โอ้โหเป็นเพลงแบบดีๆทั้งนั้นเลยจริงๆเพลงก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าอันเนี้ยคือจะบอกว่ายังไงมีทั้งความหมายมีทั้งมนต์ขลังนะคะเริ่มต้นมากับมนต์พ่อแก่นะคะงานจากพี่แก้วฟ้าสหเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไมทองคำนะกับเพลงเสียงหวานจากหลานยโมนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะหลายคนชื่นชอบด้วยกับนางกวักมหาเสน่ห์นะคะมาในเวอร์ชันเสียงหวานของพี่ยุ้ยญาติเยอะนั่นเองนะคะสามงานเพลงพร้อมๆนะคะในช่วงฮิตมาราธอนของเราค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะสุดสัปดาห์ใครที่บอกว่าขอเพลงมาตลอดเลยทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ยังบ่ได้ฟังเตื้อนะเจ้ายังไม่ได้ฟังสักกะทีนะเอาเป็นว่าในช่วงของดีเจลูกตาลชนิชาก็แล้วกันเนาะใครที่ขอเข้ามาฝากเข้ามาแล้วหนูยังไม่ได้เปิดให้นะคะก็ทวงได้นะบอกว่าเออนะคะขอมายังบ่ได้ฟังเตือเจ้าอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็อีกสักครู่นึงนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าใหม่สายชิวฮิวใจของเรานะคะจองสายได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะหรือจะส่ง SMS เข้ามาก็ได้เหมือนกันนะคะส่งข้อความเนาะเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีเข้ามาอุ้ยนะคะดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชานะเพลงนี้เข้ามาแรงกันนะนะแล้วก็มีสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันอันนี้จะเป็นข้อความจากคุณแม่รุ่นนะคะแล้วก็สมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะนะคะสวัสดีพี่เกรียงไกรพี่บอลพาสนะคะพี่สุเนศพี่เดือนเพ็ญพี่แม็กชาไทยพี่เล็กสีประดับค่ะพี่เดียวจรัญระโนดเนี่ยบอกสวัสดีลูกตาลคนสวยนะคะพี่เบเบดเนี่ยนะคะพี่เลิฟวัชรพรสวัสดีเจ้าวันนี้มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนาะพี่ไตรรัตน์นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะป้าติ๋มนะพี่ลำดวนนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่วรรณภาพี่อัมพลพี่สุนิสาพี่อเนกจากสุโขทัยจ้าคุณแม่ทิพย์พรด้วยนะคะน้องไบนะเอามาแล้วมาแล้วนะคะพี่กุสุมานะคะพี่ธนชพรน้องแชมป์พี่นักรบโอ้โหวันนี้มากันอย่างอบอุ่นเช่นเคยนะคะมีใครอีกพี่ทัศนีพรนะคะแล้วก็พี่อัมพลบอกว่าคนผิดโลกรายงานตัวครับดีเจคนสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะวันนี้ใครคิดถึงกันนะคะก่อนที่จะไปหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนาะเนี่ยค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกันสักนิดนึงแล้วกันเนื้อจ๊ะนะคะที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะร้อนจะฝนจะหนาวนะคะยังมี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฟังวิทยุเนี่ยอาจจะมีพักบางช่วงแต่ว่าถ้าเกิดอยากอยู่กันแบบยาวๆนะคะมาทางออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ของเรานะคะ41สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั่วประเทศนะเผื่อว่าถ้าเกิดมีใครบอกว่าโอ้นะฟังทางออนไลน์แล้วอยากจะฟังทางวิทยุบ้างแต่หาเลขเมกะเฮิร์ตซ์ไม่เจอมาพิมพ์บอกได้นะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานนะคะทีมงานน้องๆนี่แหละนะคะไม่ใช่ใครหรอกน่ารักมากๆช่วยหาตัวเลขได้นะคะวันหลายๆครั้งก็มีพี่ๆแฟนรายการบอกว่าเออหมุนหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยอยากฟังทางวิทยุมันแบบคลาสสิกดีมันเหมือนแบบนะสมัยก่อนเราฟังวิทยุทรานซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่วิทยุทรานซิสเตอร์นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าคนในสังคมก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าโหยหาอะไรที่เป็นแบบเก่าๆอ่ะนะคะก็มีทั้งวิทยุทรานซิสเตอร์กล้องฟิล์มอะไรเงี้ยไปล้างรูปแบบล้างห้องมือล้างฟิล์มอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยเนาะซื้อบางคนซื้อสะสมนะเยอะมากแผ่นเสียงอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะก็คลาสสิกถือว่าวิทยุเนี่ยก็อยู่คู่กับคนไทยนะคะมานานๆโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเนี่ยรายการเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะของเราเนี่ยก็22ปีแล้วคุณผู้ฟัง22ขวบแล้วหลายคนบอกฟังมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะคะติดตามกันมาตลอดจนถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวนึงงานเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะวันนี้จัดงานเพลงของพี่ยิ่งยง

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิลใจมาแล้วจ้านะคะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะเป็นสายที่เขารอคอยมานานมากๆที่จะขอเพลงใหม่ของดีเจลูกตาลนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อมค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นไงคะวันนี้ที่รอคอยค่ะ
1: ก็เต็มหลังแล้วดิ
0: โถขอบคุณนะคะพี่อ้อมน่ารักจังเลยนี่แบบหนูเห็นปุ๊บเนี่ยหนูต้องบอกว่าแป้งโทรกลับเลยเดี๋ยวนี้เลยโอเคพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะก็เป็นแฟนรายการแฟนประจำในช่วงของดีเจลูกตาลชนิชาเลยแล้วก็น่ารักมากนะคะคอยซัพพอร์ตนะคะทางวิทยุอยู่เรื่อยแล้วได้ไปดูมิวสิกวิดีโออย่างสวยมากเลยนะนี่หนูบอกเลย
1: ไม่ได้ดูน้องสาวก็ไม่ดูคุณน้องสาวก็ไม่รู้ว่าเล่นอะไรต่ออะไรครับ
0: เออหยอกเล่นเฉยๆแต่ฟังจากทางวิทยุเอาเน
1: าะมีชวนน้องสาวก็ดูแต่น้องสาวก็ไม่ดู
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ว่างๆมีโอกาสก็ดูได้ค่ะดูได้ตลอดเลยอยู่ในช่อง
1: น้องสาวก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องเพลงอะไรเนี่ย
0: เขาไม่ค่อยได้ฟังเพลงใช่ไหมอาจจะทำงานนู่นนี่อะไรเงี้ยเนาะนะฮะ
1: ใช่ก็ต้องทำงานเนาะ
0: ใช่แต่พี่อ้อมไม่ชอบฟังเพลงไม่เป็นไรอยากฟังก็เนี่ยขอเข้ามาได้เลยที่ลูกทุ่งมหา

0: มหานครของเรานะคะเน
1: า
0: ะโอเค
1: ไม่ได้2เอาได้2เพลงมันเข้าได้
0: อะไร2เพลงยังไงจ๊ะ
1: เอาได้2เพลงเอาอีกเพลง
0: อ๋อจะเย็นๆสินี่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ให้ปล่อยอีกเพลงใหม่อีกแล้วเห็นดูขอบคุณค่ะพี่อ้อมค่ะอ่ะวันนี้จัดให้เลยค่ะอ่ะไหนบอกชื่อเพลงให้หนูชื่นใจหน่อยได้ไหมเนี่ย
1: ก็บอกสบายสีแดง
0: โอ้ดีนะเป็นสีแดงไม่เป็นสีอื่นนะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะพี่อ้อมค่ะก่อนจะวางสายสุราษฎร์ฝนตกไหมคะเนี่ยวันนี
1: ้ตกไม่เพิ่มเลยต้องตกวันนี้แหละ
0: ตกนิดๆหน่อยๆแล้วสุขภาพพี่อ้อมล่ะคะเป็นยังไงบ้างโอเคไหม
1: ก็มันเดิมแหละเป็นอย่างนี้แหละ
0: โอเคนะหัวเราะได้ยิ้มได้นะ
1: เลิกชื่อของพ่อของเดิมแม่
0: จ้ะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะเงาๆก็โทรมานะจ๊ะ
1: จ้ะนี่ชอบเพลงเก่าๆก็ชอบนะ
0: ได้ขอมาได้เลยอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมาหนูมีเวลาหนูจัดให้อยู่แล้วเนาะ
1: ที่ชอบเพลงที่ดนตรีมาจากทางเหนื
0: ออ๋อมีแบบสล้อซอซึงเสียงปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแบบเหนือ
1: นั่นแหละแบบทางเหนือแหละ
0: จ้า
1: ที่ชอบที่ชายก็เออแบบเนี้ยดนตรีสล
0: ้อขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยกับดอกชบาสีแดงนะพี่อ้อมรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะรอฟังนะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคืออย่างนี้ผู้ฟังพี่อ้อมเนี่ยก็รอเพลงใหม่ของตาเนี่ยมานานมากนะคะตั้งแต่จัดรายการแรกๆเลยนะคะก็ปีนี้2ปีเนาะ2ปีกว่าๆนะคะพี่อ้อมก็บอกว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงใหม่เมื่อไหร่จะปล่อยเพลงใหม่ก็เลยบอกว่าวันนี้แหละนะคะเป็นวันนี้ที่รอคอยของพี่อ้อมที่จะได้ขอเพลงใหม่หน้าใหม่แล้วนะคะอ่ะจัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสายชิวฮิวใจกับดอกชบาสีแดงใหม่ล่าสุดจากลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: อาริกาโตโกไซมาส
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะสายหน้าใหม่ของเราพี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะนั้นทำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะนะก็ฝากเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังคะยินดีนะจ๊ะนะคะสวัสดีพี่อะไรนะเดี๋ยวนะเอาข้อความหายนะคะพี่หนูเจนสวัสดีค่ะแล้วก็น้องนุกศรีนครสุโขทัยบอก FC เด้อขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะนะพี่เลิฟบอกกรี๊ดสายหน้าไมค์ขอดอกชบาสีแดงนี่นะคะแล้วก็พี่สุด้วยนะคะสวัสดีพี่สุค่ะนะฮะพี่สุบอกว่าเพลงดังไปจนถึงฮอนแลนด์เลยนะเพราะว่าเปิดลำโพงดังมากที่ฮอนแลนด์ขอบคุณค่ะสวัสดีพี่อนิรุธด้วยนะคะคุณแม่แม่เกลบอกสายหน้าไมค์ขอเพลงถูกใจมากเดี๋ยวแม่เกลแจกตังค์นะแม่บอกไม่ปรึกษาเลยนะดีเจนะสวัสดีพี่สายทองนะคะพี่ทินพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่สุเนตรบอกว่าดีเจคนสวยขอเพลงฟ้าสางที่พะเยาหน่อยจ้าพรุ่งนี้จะเดินทางไปเหนือจ้านะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็พี่นิดทรงพลบอกสวดค่ะน้องลูกตาลคนสวยและพูดเก่งงานเยอะนะฮะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะจ๊ะนะ SMS มีเพิ่มเติมไหมเนี่ยนะคะบอกว่าโอ้เพลงร้องยากมากเลยก็ยากจริงอะค่ะใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือก็เหมือนเราพยายามให้มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็บวกกับความเป็นตัวเองนี่แหละความเป็นตานี่แหละเขาไปในเพลงก็เลยออกมาเป็นเวอร์ชันนี้นะคะพี่วิจิตสวัสดีนะจ๊ะนะคะแล้วก็พี่เดียวดายกลางสายลมด้วยบอกว่าเพลงใหม่น้องลูกตาลเสียงเพราะหอมีแต่คนชมอ่ะพวกนี้ลอยติดผนังเพดานพอแล้วดีกว่าไปฟังเพลงอื่นบ้างดีกว่ามีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างอาจัดให้เลยกับเสรีขอพรนะคะส่งพรดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ

0: ับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีพี่หนุ่มพี่หนุ่มไหนมีหลายหนุ่มนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเมย์ที่ช้านะคะเว้าวอนนะคะอ่ะได้เลยจัดให้เลยกับช่วงมหานครไลฟ์นะคะเป็นบันทึกการแสดงสดเนาะนะฟังกันแบบสดๆนะมันได้อรรถรสดี
2: สวัสดีค่ะเมย์ที่

ดีค่ะ

0: อคอนวันสนับสนุนโดย
1: ลาโซนครีมมีตัวยาโคตรไดมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตปากเปื้อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดโดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตกใจผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: ครีมไบโอผมสวยดูแพงหนึ่งในคำปังกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สีสันสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมสันสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกลืมแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
3: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้
0: ยรถดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวแบบมั่นคงส่งสบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหม

0: ้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นยังไงให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตรีมยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: What Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นซิลเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love เพราเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับฟ้าสางที่พยาวปัญญากตัญญูนะคะมีพี่ๆถามเข้ามาทาง Facebook Live นี่แหละนะคะเขาบอกว่ากำลังจะเดินทางไปทางเหนือนะเจ้าก็เลยเออนะให้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับทางเหนืออีจัดฮือเลยเจ้าบ่จิปัญหา
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะวันนี้นะคะแฟนรายการประจำในช่วงเพื่อชีวิตนะคะจะเป็นใครนะคะนอกจากพี่นันนะคะวันนี้พี่นันบอกว่าขอสักนิดนึงสักเพลงนึงแล้วกันนะวันศุกร์แล้วนะบอกอยากฟังเพลงของพี่ทักษ์นะคะกับทางสายเปลี่ยวจัดให้เลยนะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่ชั่วโมงหน้า022481366ยังว่างอยู่ทางสะดวกนะจ๊ะ

0: ใจ
1: สนับสนุนโดยบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวแบบมั่นคงส่งสบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะตันแบบว่าเลื่อนไปเห็นแบบว่าโอ้ยวันนี้ที่หมอชิดเนี่ยคนเยอะมากนะคะหลายคนก็เตรียมตัวหยุดยาวไงก็เลยอาจจะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครรับฟังอยู่กำลังเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็แฮปปี้มีความสุขได้ใช้เวลาในวันหยุดนะคะทุกท่านเลยนะคะเงาเงาก็เปิดมาฟังได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีวันหยุดนะคะอยู่กันยาวๆแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะ

0: นะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วทักทายกันอยู่นะคะทุกๆวันนะคะแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานหนาแล้วเหมือนกันนะคะสวัสดีจ้าน้องใบ
1: สวัสดีครับพี่ปาน
0: เสียงหวานมาเลย อ่ะอยู่ไหนจ้าเนี่ยวันนี้
1: อยู่แพทย์สาวสมปราการคร
0: ับอยู่ที่บ้านเนาะ
1: คร
0: ับแถวบ้านฝนตกไหมบาย
1: ก็ไม่ตกครับ
0: วันนี้ไม่ตกนะแต่ว่าเห็นเมื่อวานนี้เขาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกหนักแต่ไม่รู้ไปตกที่ไหนเหมือนกันเนอะ
1: ใช่
0: เนาะเสียงเงียบมากเลยนะที่บ้านอยู่บ้านคนเดียวหรออ
1: ยู่คนเดียวครับ
0: ดีแล้วนะที่พี่ตันบอกว่าอยู่คนเดียวเพราะถ้าไม่ได้ยินเสียงอื่น น้องก็จะ น้องให้บอกพี่ตันแกงอ่ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงพี่โอ๊ตเหรอคะ
1: ครับผม
0: รักน้อยๆหรอ
1: ครับ
0: ยังไงเราอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบให้น้องอุ้มมี่ครับแล้วก็เจ้าของเพลงเลยครับ
0: มอบให้เจ้าของเพลงด้วยนะคะเพลงนี้ปล่อยมาตั้งแต่ปีไหนพอจำได้ไหม
1: แต่ไม่ได้ครับต้องหาเจ้าของเพลงครับแล้วก็หาน้องอุ้มมี่ครับ
0: นี่ไงมากรีดกรีดแล้วนะในเพจโอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสำหรับรักน้อยๆของโอ๊ตคณิตนะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะทราบอยู่บ้างนะคะดีเจของเราเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทักษะหลายอย่างมากนะคะนอกจากจัดรายการวิทยุนะคะหลายๆคนก็เป็นศิลปินนักร้องด้วยนะคะอย่างตาลนะคะอย่างพี่พิมพ์นะคะพิมดาโอ๊ตคณิตนะคะน้องอุ้มกับศิยานะคะแล้วก็พี่เพชรเนี่ยเขาร้องเพลงอยู่แล้วเนาะลูกแม่พึ่งนะคะแล้วก็หลายๆคนนะแล้วก็คนที่เคยจัดรายการแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะไปในสายงานอาชีพอื่นๆด้วยนะคะศิลปินเยอะมากอ่ะใช่ไหมล่ะน้องใบ
1: ใช่คร
0: ับ นะคะโอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวบายพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: ตาพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เคยทานไหมคะน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็เคยใช้สบู่ไมด้าแล้วหรือยัง
1: ทานทุกวันเลยครับน้ำจิ้มมีของโปรดเลยครับ
0: อ๋อนึกจะบอกว่าทานทุกวันเลยครับสบู่ไมด้า อ่ะฝากด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะรักษาสุขภาพนะน้องใบนะ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะฮะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคในช่วงนี้นะคะ4งานเพลงหวานๆกันละกันนะคะจัดให้เลยกับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงโอ้โหหวานหวานนะคะถูกใจสาวๆเพราะว่ามีแต่เสียงจากหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างเนี่ยคุณผู้ฟังกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคของเรานะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่น้องไบร์แล้วก็น้องอุ้มมี่ฝากเข้ามานะคะรักน้อยๆของคุณโอ๊ตคณิตนั่นเองนะแล้วก็ต่อด้วยครั้งสุดท้ายงานจากพี่บัมนรงกรดนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงผลงานล่าสุดเลยเนาะที่มาฝากกับเราจอคิวฮิตเมื่อนานแล้ว

กันนะคะแต่ไม่นานมากไม่นานมากนะแล้วก็มาที่เสมือนดวงใจนะคะจาก2ศิลปินนะคะการทัศนะและกันนภัทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงกับรักเข้าไส้นะคะของน้องลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะมีคนฝากเข้ามาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้สักทีวันนี้ก็เลยรวบยอดนะจ๊ะ4งานเพลงนะคะจัดให้ในช่วงนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหวันนี้วันศุกร์แฮปปี้มากๆเลยนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนะจ๊ะพี่สมบูรณ์นะคะพี่สมบูรณ์พี่เลิฟบอกว่าเที่ยวให้สนุกนะคะนะพี่ดาวพระศุกร์โอ้โหพูดถึงดาวพระศุกร์นี่นึกถึงละครเรื่องดาวพระศุกร์พี่เออินทิราสวัสดีค่ะพี่โจหรือพี่โจไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะทักทายดีเจลูกตาลคนงามฟังจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูนอู้ยินดีจะนั่งเลยนะเจ้าจริงๆก็นิคมนี่ไปมาตั้งแต่เด็กน้อยนะไปมันเป็นละอ่อนแล้วเพราะว่าบ้านคุณยายจะอยู่โซนนั้นบ้านแม่นะคะ ขอบคุณจนักเจ้าเนี่ยการอยู่กันนี่นะทักทายจากนิคมนี่สงสัยทำงานอยู่แน่เลยเนาะแล้วก็โอ้พี่คมสวัสดีพี่คมคมคายนะคะมูฟังจะบอกอะไรอย่างนี้นะพี่คมเนี่ยเป็นแฟนคลับคนแรกของหนูเลยกับการเป็นศิลปินเนี่ยนะเป็นการเป็นลูกตาลตั้งแต่เมื่อก่อนใช้ชื่อนี้นะลูกตาลรัตดาดาวสมัยก่อนเขาต้องมีชื่อไงที่ไม่ใช่ชื่อจริงนะคะก็ไปให้พี่หมอดูนะคะพึ่งโหราศาสตร์นะคะในการหาชื่อเขาใช้ชื่อรัตดาดาวใช้อยู่แป๊บเดียวนะคะตอนนั้นก็ทางค่ายเขาก็มีนโยบายว่าจะเปลี่ยนให้ทุกคนเนี่ยใช้ชื่อว่าอาสยามหมดเลยนะเพราะว่าจะได้ represent จะได้แบบนี่แหละคือจากค่ายของเราสุดท้ายก็เลยกลับมาเป็นลูกตาลอาสยามนะคะเหมือนใช้ระดาดาวอยู่แป๊บเดียวแต่พี่คมเนี่ยคือเป็นแฟนคลับคนแรกของหนูเลยนะคือหนูสามารถใช้คำว่ามีแฟนคลับเพราะว่ามีพี่คมเลยนะจริงๆขอบคุณนะคะพี่คมรักษาสุขภาพด้วยนะนะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะน้องอุ้มมี่ใช่ไหมมาเมื่อกี้นี้เนาะขอบคุณนะคะมากรีดนะบอกว่าเพลงรักน้อยๆเนี่ยของพี่โอเนี่ยปล่อยเมื่อปี2562โอ้ก็7ปีนะ7ปีเนาะจำได้ไปหาข้อมูลมานะจากวงเสาวดารไม่ใช่อันนี้ก็นานเกินนะจดไว้จดไว้เป็นแฟนคลับมันต้องรู้นะรู้ป่ะนะสวัสดีพี่สุรีนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็พี่อุดรรถขยะบางนานะคะส่งกำลังใจให้ด้วยสำหรับหลายๆคนที่กำลังทำงานอยู่นะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงที่เคยค้างเอาไว้นะนานหลายวันแล้วเหมือนด้วยเหมือนกันนะคะมีพี่แฟนรายการคนนึงเขาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่นกพรพนานะแค่เคยรู้จักค่ะส่วนตัวเนี่ยคุยกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันพี่นกพรพนานักร้องสาวคุณภาพนี่จัดให้เลยนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่แนะนำผู้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จากพี่พิมดาค่ะกับพื้นที่ปลอดภัยและบอกเลยว่าเพลงนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเขียนเนื้อร้องเองด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทั้งคำร้องและก็ทำนองโดยพิมดาค่ะและเรียบเรียงโดยคัลเลอร์

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะ2งานเพลงนะคะเพลงอะไรบ้างเอ่ยนะคะฮิตที่6ละกันฮิตที่6แค่ฝุ่นจากแอลกอฮอล์นะคะสังกัด TMG Record แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคำเอ่ยเออแค่ฝุ่นแล้วก็มาคำเอ่ยเนาะคำเอ่ยเนี่ยอยู่ในฮิตที่19นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยค่ะงานจากยุ้ยมานะศักดิ์นะคะจากสังกัด Friend Music

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้
0: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงต่อเนื่องกันเลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะแสนดีงานจากปวลีพรพิมลแล้วก็ก่อนหน้านี้กับเหนือการเวลาหญิงทิติการนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายวันนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีน้องๆนะคะบอกว่าอยากฟังสนามอารมณ์นะคะในเวอร์ชันของพี่อรวีสัจจานนท์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงแฟนๆสมาชิกทาง Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95ด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีเนาะสำหรับใครที่วันหยุดนี้นะคะว่างๆก็วันอาทิตย์นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษหรือว่าใครจะหยุดพัก2วันก็เจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านกับวันหยุดยาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: จะยิงอะไรขนาดนั้นเล่า นะคะสามผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะสยามเมืองยิ้มนะคะเขาบอกว่าโอ้ยคนไทยนี่ถ้าบอกว่ายิ้มเนี่ยยิ้มสวยมากยิ้มหวานมากนะแต่อย่าให้หบยิ้มนะโอ้ยนั่นแหละเหมือนเพลงเมื่อกี้เลยคว้า M16 โอ้ยเรียกว่ามาพาทัวร์กันเลยไม่รู้ว่าทุกคนได้ดูข่าวหรือยังนะคะข่าวในรถไฟฟ้า BTS เดี๋ยวไปขยายความกันให้อีกนิดนึงนะคะสยามเมืองยิ้มนะคะผลงานเพลงนี้จะไม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สะท้อนความเป็นคนไทยอย่างชัดเจนมากๆเพราะว่าคนไทยใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามนะคะจะเดือดร้อนมาจากไหนเนี่ยคนไทยรับมาแล้วเนี่ยก็ช่วยกรุณานะคะรู้ด้วยว่าคนไทยช่วยแล้วอันนี้กระทบคลาดไปอีกข่าวนึงด้วยนะคะรอยไถแปลนะคะจากก้านแก้วสุพรรณนะคะและปิดท้ายด้วยจดหมายจากแนวหน้านะคะยอดรักสลักใจในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกะบะพาวซ่าสิงกะบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สามงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วนะคะในช่วงนี้ตอนนี้เที่ยงคืน14นาทีอยู่กับเมธิชานะคะก็มาสักครู่นี้นะคะเรามีข่าวประโคมที่แบบเผ็ดๆร้อนๆดังๆเลยก็คือบนรถไฟฟ้า BTS นะคะที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนี่คนไทยนะคะเขานั่งรถไฟฟ้าไปเนี่ยปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะส่งเสียงดังมาชนิดที่ว่าเธอบอกว่าเธอใส่หูฟังแล้วมีชาวต่างชาติอะเสียงดังมาตั้งแต่ข้างนอกเลยดังมากตลกเล่นการพูดคำเดิมซ้ำๆวอยนะคะพอเข้ามาข้างในเนี่ยเธอก็เลยมีการเตือนเป็นภาษาอังกฤษว่าแบบช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมประมาณว่าคนไทยอ่ะเขาไม่ทำเสียงวอยๆกันนะอะไรเงี้ยฝั่งนู้นนะคะเขาก็มีการแบบตอบโต้มาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างหยาบคายแล้วมีคำหนึ่งที่รู้สึกว่าคนไทยจะโกรธกันเป็นพิเศษแต่เชื่อว่าคนไทยแยกแยะได้ว่าเราไม่เหมารวมเราไม่ได้บอกว่าคนประเทศนี้จะต้องแบบโอ้จะต้องเป็นคนแบบนี้ทุกคนไม่ใช่แต่เราหมายถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เท่านั้นเขาก็หันกลับมาบอกประมาณว่าฉันขอโทษด้วยนะเราก็นึกว่าเขาขอโทษอ๋อป้า I'm sorry แต่ว่าเขาไปพูดแบบ I bring แบบประมาณว่าขอนึกคำไทยก่อนประมาณว่าฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันน่ะเอาเงินมาใช้จ่ายในประเทศของเธอแบบฉันเอาเงินมาให้ประเทศของเธออะไรเงี้ยโกรธสิคะโกรธเลยโกรธกันยาวๆโกรธกันยับๆคราวนี้เท่านั้นแหละโอ้ยไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดยามที่เราไม่มีศึกเรารบกันเองแต่พอเวลาที่เราเนี่ยมีคนต่างชาติมาดูถูกคนบ้านเรานี่บอกเลยว่าโอ้ไปแล้วนะก็คือชาวเน็ตคือขุดกันฉ่ำขุดกันจนถึงว่ารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้มาทัศนศึกษาจากประเทศอะไรนะคะแล้วกำลังจะไปไหนต่อรู้ยันโรงแรมที่อยู่รู้โอ้โหบอกเลยว่าชาวเน็ตของไทยน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวมากเหมือนกันนะเออแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ว่าสืบสอบไปจนถึงบ้านถึงโรงแรมเขานะมีการพิมพ์ไปหาถึงสถานศึกษาของเด็กๆกลุ่มนี้นะคะว่ามีการเหยียดเชื้อชาติมีการพูดถึงคนไทยไม่ดีแล้วก็แบบว่ามีการแสดงกริยามารยาทชูนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำเสียงการพูดไม่ดีอะไรเงี้ยเออบอกไปถึงโรงเรียนบอกไปถึงสถาบันแต่เป็นการบอกที่ค่อนข้างจะมีมารยาทอันนี้ชื่นชมนะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละบอกประมาณว่าฉันเห็นเด็กในคลิปฉันคิดว่าอาจจะเป็นเด็กนักเรียนของคุณแต่ถ้าไม่ใช่ให้คุณข้ามไปได้เลยแต่ถ้าใช่ก็อยากจะให้แบบเหมือนอบรมสั่งสอนเด็กกลุ่มนี้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบเผ็ดๆร้อนๆสดๆแซ่บๆเมื่อสักครู่นี้เลยก็เลยจะเสิร์ฟให้เป็นผลงานเพลงแบบรักชาติรักแผ่นดินนิดนึงนะคะสยามเมืองยิ้มนี่อมตะมากนะคะของแม่พึ่งเนี่ยมาตอนนี้นะคะถึงตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วอยากฟังผลงานเพลงไหนนะจ๊ะโทรเข้ามาเลยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะวันนี้มีแนะนำผลงานเพลงแม่ดอกบัวแดงจากพ่อไวยพจน์เพชรพฤฒ แฮ่ไวพดเพชรพัฒน์แฮ่ไวพดเพชรสุพรรณแฮ่ถูกแล้วไม่มีคนเล่นกับหนูเนี่ยมันไม่มีเสียงกองไงมันไม่มีคนส่งอ่ะเอาผลงานเพลงนี้นะคะแม่ดอกบัวแดงแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดมาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องร้องที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอกันแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าน
1: ะพี่บอยนครศรีครับ
0: พี่บอยนครศรีธรรมราชนะ
1: ครับ
0: ค่ะพี่บอยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
1: ไม่เคยคุยไม่
0: อันนี้เป็นครั้งแรกเลยเหรอ
1: ครั้งแรกครับ
0: แต่ว่าปกติก็คือติดตามหลากหลายช่องทางถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: มีช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็ทาง Facebook อะครับ
0: ที่เดียวเหรอ
1: ก็TikTok ด้วยคร
0: ับ TikTok ด้วยแล้วมีช่องไหนอีก
1: ก็แค่นั้นนะครับ
0: จริงเหรอมีแค่นี้นะ IG อ่ะ
1: IG ก็มีบ้าง
0: อ่ะ IG ก็มีบ้างอ่ะทำไมมันเพิ่มมาเรื่อยๆล่ะอ่ะวิทยุ
1: ไม่
0: อ๋อยังไม่ถึงขั้นไปวิทยุนะแต่ก็เปิดฟังบางท่านเขาส่วนใหญ่เขาเปิดฟังทางวิทยุกันเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วอะไรที่ทำให้วันนี้ตัดสินใจว่าฉันจะโทรมาล่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ง่วงไหมง่วงยัง
1: ไม่นะ
0: ปกติพี่บอยนอนตอนไหนเนี่ย
1: ก็พ่อๆเลยกับน้องเมย์
0: ใช่หรอ
1: ใช่
0: ก็คือพอน้องเมย์ไปนอนพี่บอยก็ไปนอนเหรอ
1: ก็นอน
0: พี่บอยนี่ใช่พี่บอยที่ชอบมาคอมเมนต์บ่อยๆใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ที่เสื้อสีฟ้าๆนะ
1: เสื้อสีฟ้าเบอร์8นะครับ
0: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันรูปมันเล็ก
1: รูปเล็ก
0: แต่แค่ดาวนะที่ใช้ยูสเซอร์ว่าดาวพระศุกร์อ่ะนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อยาวไปเหรอโทษ
1: ไม่เป็นไร
0: อ๋อแล้วไงอ๋อรู้แล
1: ้
0: ว
1: อ
0: ๋อรู้แล้วแล้วสบายดีนะคะ
1: ก็สบายดี
0: เอาดีๆนะอะไรที่ตัดสินใจโทรมาวันนี
1: ้ก็โทรไปทุกรอบ
0: จริงเหรอแล้วเพิ่งติดครั้งนี้เหรอ
1: ใช่
0: ไม่กลัวแบบโทรมาแล้วโดนแกล้งเหร
1: อไม่กลัวเขาจะกลัวอะไรนะ
0: เอาก็เห็นมีคุณผู้ฟังเขาบอกไงว่าแบบโทรมากลัวดีเจแกล้งอย่างงู้นอย่างนี
1: ้มันก็มีอะไรบ้างนะช่วย
0: แล้วให้หนูเป็นคนอย่างนั้นหรอหนูก็ไม่ปกติหนูไม่แกล้งใครนะ
1: ตามนั้น
0: แล้วเราติดตามมานานหรือยัง
1: ติดตามอยู่นานแล้ว
0: นานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ประมาณได้ไหมประมาณได้ไหม
1: ประมาณก็สี่ห้าปี
0: สิบเดี๋ยว4-5 ปีหนูเพิ่งจัดรายการได้4 ปีเข้า5แล้วหรอเอ้ยจะเย็นแล้วข่าวอ่ะแล้วข่าวแล้วตอนเวลาหนูอ่านข่าวล่ะได้ดูมั้ย Mcot เนี่ย
1: ก็ดูอยู่
0: ว้ายดูข่าวข่าวด้วย
1: จ
0: ่
1: าย
0: ชุ่มขอแซวหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกปกติเห็นเขาแซวหนูเยอะเขาชอบเข้ามาแซวหนูในคอมเมนต์เยอะ
1: ก็เห็นอยู
0: ่เขาเข้ามาแซวเยอะอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่ากวางเอารูปพี่ขึ้นด้วยขึ้นจออยู่ข้างๆเนี่ยกลัวว่าหนูจะแบบว่าคุยแล้วนึกภาพไม่ออกเพื่ออะไรวะกวาง
1: ไปเนาะไป
0: ไม่ต้องเกรงใจนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: ข้ามันลูกทุ่งครับ
0: ข้ามันลูกทุ่ง
1: ใช่ครับ
0: ร้องยังไงนะ
1: มึงเจน
0: เอ้ยเราโทรมาบ่อยๆนะเราต้องเราเข้ามาแซวคนอื่นเขาบ่อยเราต้องกล้าหาญดิเฮ้ยเราอย่าเก่งในโลกออนไลน์ดิเราต้องมาเก่งตรงนี้ด้วยดิเร็ว
1: น้องเป็นจริงจริงจริงจริง
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ได้อะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์ลองร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดิ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู
0: เมโลดี้ไปไหนอะ
1: เมโลดี้อยู่ข้างขวา
0: โอ้แล้วแต่เหรอถ้างั้นอ่ะข้าวันลูกทุ่งนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ดีเจเลยครับน้องเมย์เลย
0: ให้หนูเหรอ
1: ใช่พิเศษเลย
0: ข้าพูดเองมึงกูนะ
1: ก็พูดได
0: ้ถ้าคอมเมนต์มามีมึงกูมาหนูสวนทันทีเลยนะ
1: ยอมคนเดียวนั่นแหละ
0: พี่ก็ต้องยอมหนูแหละเพราะพี่กวนหนูพี่ก็ต้องอนุญาตให้หนูกวนกลับ
1: ตามนั้น
0: โอเคได้เลยตามนั้นดิว
2: โอเคเรามันใจใจกันอยู่แล้ว
1: ใช
2: ่โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ครับคุณ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พี่บอยนะคะปกติก็ฟังหนูทุกแพลตฟอร์มไม่รู้เหมือนกันว่ามีโทรศัพท์สื่อสารได้กี่เครื่องนะคะก็จะมาทั้งแอปดำแอปฟ้าแล้วก็แบบแกก็เข้ามาทุกทางนั่นแหละหนูก็เลยขอสักนิดขอแกล้งซะหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วก็นี่แหละมีปากมีเสียงกับไอ้เจ้าไบค์เนี่ยอยากรู้นะแต่พี่เขากล้านะพี่เขากล้าโทรมาแล้วนะในที่สุดนะคะข้ามันลูกทุ่งนะคะจากไทยธนาวุฒิด้วยนะจ๊ะผลงานเพลงนี้พี่บอยเขาก็แนะนำเข้ามานะเพลงเพราะๆอย่างเงี้ยนะคะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มันก็ช่วงใส่ชิวฮิวใจนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับข้ามันลูกทุ่งก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งยำยำพัดพอดโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะนี่เพราะมากมากเลยนะคะช่วงนี้นี่เลยคุณผู้ฟังค่ะน้องเมงดมอยู่เนี่ยดมอยู่คามือเลยตอนเนี้ยนะคะสุกกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองค่ะตำรับวัดโพช่วยให้แบบระงับอาการปวดต้นคอบ่าไหล่นะคะเส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนานอนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่999บาทนะคะรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดนะคะและแถมนะคะขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะโทร021143990ค่ะ021143990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลฝากไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะจากเสือเทวฤทธิ์ค่ะฉันรักแกเด้อ

0: คุณครับผมโอ้ย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple

คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: อ่ะได้เวลากอดกันแล้วนะคะนี่สิ้นสัปดาห์แล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าเดือนใหม่แล้วจ้านะคะก็เนาะไวเหมือนกันนะจะว่าไปแป๊บๆนะคะวันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์แล้วนะคะวันที่25แล้วอย่างเงี้ยเนาะอ่ะมากอดกันก่อนมือขวาแตะไหล่ซ้ายและมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะอันนี้เป็นการรักตัวเองแบบบัตเตอร์ไฟฮักนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคือตัวเราบางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองไปเป็นเผื่อเลือกคนอื่นก่อนตัวเองเสมอนะคะแล้วยิ่งคุณผู้ฟังของน้องเมย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลารักใครก็รักจริงใช่ไหมล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพอเรารักใครรักจริงมากๆเนี่ยเราก็ทุ่มเทให้เขาสุดหัวใจเลยนะจนลืมไปว่าตัวเองเริ่มลำบากแล้วล่ะใช่ไหมเมื่อก่อนเขาพูดว่าความรักไม่ต้องพยายามใช่ไหมความรักเนี่ยไม่ต้องพยายามแต่น้องเมย์ไม่ค่อยเชื่อคำนั้นสักเท่าไหร่นะยิ่งรักเนี่ยยิ่งต้องพยายามส่วนใหญ่คือเราต้องพยายามปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับความสัมพันธ์เพื่อจะให้คนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ใช่ของเราหรือเราเป็นคนที่ใช่ของเขาแต่สุดท้ายอ่ะมันจะใช่หรือมันจะไม่ใช่มันจะเลือกกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่มีใครรู้อนาคตได้นะคะเราแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าเขาไม่เลือกถ้าเขาไม่รักก็จงกลับมารักตัวเองให้ไวมีสติให้ไวนะคะแล้วก็เสียใจให้น้อยหน่อยใช่ไหมเนาะบางคนเนี่ยขอเพลงแบบว่าอกหักช้ำรักมาประมาณแรมปีน้องเมย์จัดรายการมา4ปีขอแต่เพลงอกหักมาตลอดทุกวันนะคะก็ไม่รู้ว่าพี่เขาแบบว่าดีขึ้นบ้างหรือยังเนาะนะจ๊ะอ่ะมาค่ะตอนแรกต้นชั่วโมงเราพูดถึงรถไฟฟ้า BTS ใช่ไหมที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมีการพูดเสียงดังพูดคุยเสียงดังแล้วมีคนบอกว่าทำไมพวกไอไม่เห็นรู้กฎข้อนี้เลยว่าห้ามพูดคุยกันเสียงดังจริงหรอจริงๆหรอมันห้ามจริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้น้องเมย์ก็เลยแอบไปสืบเสาะข้อมูลจากรถไฟฟ้า BTS มามีข้อปฏิบัตินะคะว่าจะต้องอ่านหรือฟัง

นี่คือข้อปฏิบัตินะโปรดรักษาความสะอาดและทิ้งขยะลงในถังที่จัดเตรียมไว้3เมื่อรู้สึกไม่สบายหรือต้องการความช่วยเหลือกรุณาติดต่อพนักงาน4เมื่อทำทรัพย์สินสูญหายหรือพบเจอเก็บได้โปรดแจ้งพนักงานไม่ใช่เก็บกลับบ้านนะจ๊ะเพราะว่าจริงๆอ่ะ BTS หนูบอกเลยว่ากล้องเพียบถ้าคุณคิดจะหยิบออกไปนิดเดียวคือคุณขโมยแล้วล่ะจ้านะคะเมื่อพบเห็นการกระทำของบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจหรือวัตถุต้องสงสัยโปรดแจ้งพนักงานทันทีอันนี้คือข้อปฏิบัติเดี๋ยวเรามาดูข้อห้ามกันดีกว่าแน่ข้อห้ามนะคะเขาว่าไงกันบ้างดูซิว่ามันมีข้อที่มีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์หรือเปล่าข้อแรกนะคะห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุ Wi-Fi หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า BTS 2ห้ามนำสัตว์ทุกประเภทเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า BTS มีใครจะจูงม้าเข้ามาไหมคะ ใจเย็นๆนะเออจูงวัวเข้ามาอะไรเงี้ยโอ้ใจเย็นก่อนคาปิบาร่านะเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกันเยอะห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้า BTS คือในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าคุณสามารถหิ้วข้าวแกงอะไรเงี้ยกลับบ้านอ่ะได้ถือได้แต่ไม่ใช่นั่งรับประทานเลยเนื้อออกไหมพกมาได้แต่พกเครื่องดื่มเนี่ยเขาไม่แนะนำเพราะว่าเวลามันหกแล้วอ่ะคุณก็ไปแล้วไงแล้วใครจะทำความสะอาดล่ะใช่ไหมรถไฟฟ้ามันก็เหมือนแบบรถเมล์อย่างเงี้ยพอมันเหนียวพื้นแล้วว่ามันคนเข้าออกตลอดเวลานะคะมันก็สร้างความเดือดร้อนดังนั้นเขาจึงไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มบนรถไฟฟ้านะคะห้ามทิ้งสิ่งของออกนอกสถานีหมายถึงอะไรสมมติว่าคุณแบบมีใบทรงใบเสร็จอยู่ที่มือแล้วแบบโอ้สถานีกำลังเปลี่ยนประตูมันเปิดปั๊บคุณโยนออกไปเลยอ่ะอันนี้โดนแน่นะคะอันนี้คือข้อห้ามเนาะห้ามนำสัมภาระขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักที่มีน้ำหนักมากๆสัมภาระที่มีน้ำหนักมากๆเข้ามาสู่ระบบรถไฟฟ้า BTS ส่วนใหญ่ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวบางคนบางกลุ่มเอาขึ้นมาอยู่แต่ถ้ามันเป็นกระเป๋าเล็กๆที่มันเป็นกระเป๋าลากอ่ะเล็กๆอย่างนั้นอ่ะยังพอคุยกันได้เนาะห้ามขีดเขียนหรือทำความเสียหายแก่อุปกรณ์ต่างๆในระบบรถไฟฟ้านะคะมีไหมยังไม่เคยเจอเนาะยังไม่มีใครถึงขั้นไปเขียนอะไรเนาะห้ามสวมรองเท้าสเก็ตหรือรองเท้าที่มีล้อและห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดหรือขี่จักรยานในระบบรถไฟฟ้า BTS น้องเมย์เคยเห็นคนยกจักรยานขึ้นมาอันนี้เห็นแต่คงไม่ถึงขั้นขี่อันนั้นเกินไปนะคะและสุดท้ายอันนี้คือข้อที่มีประเด็นห้ามส่งเสียงดังหรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อความรำคาญหรือก่อความไม่สะดวกในการใช้บริการของผู้โดยสารท่านอื่นอันนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าข่าวที่เกิดขึ้นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสร้างความรำคาญมีเสียงดังพูดจาโวยวายโวกเวกนะคะอยู่บนรถไฟฟ้าพอมีคนไทยไปเตือนแล้วไปพูดจาไม่ดีใส่เขาตอนนี้ทัวร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนไทยก็เอาจริงๆก็กลางๆนะทัวร์ลงได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวุฒิภาวะถ้าเราจะดุเด็กเราก็ต้องดุประมาณนึงแต่ไม่ต้องถึงกับโอ้โหนึกออกไหมเออนะคือเขาไม่ใช่ฆาตกรอ่ะเขาไม่ใช่ผู้ร้ายขนาดนั้นนะคะโอเคเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความคึกขนองอะไรบางอย่างแต่ถ้าเรามองเขาในมุมของผู้สูงกว่าแบบสูงส่งทางด้านเรื่องของจิตใจมากกว่าอันนี้แนะนำว่าเราก็อาจจะยังไม่ต้องไปโกรธถึงขนาดนั้นแต่ใช้วิธีการตักเตือนแบบปัญญาชนทำให้เขารู้ว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีวุฒิภาวะมีการศึกษามีการสั่งสอนแบบมีวุฒิภาวะไม่รู้จะพูดคำไหนอะเพราะว่าคำนี้มันน่าจะตรงที่สุดแล้วนะคะว่าเราสามารถแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันเนาะแต่สุดท้ายแล้วทุกคอมเมนต์นะคะมันสื่อถึงความเป็นตัวเรามันสื่อถึงความการได้รับการสั่งสอนของเราดังนั้นเราได้รับการสั่งสอนมาแบบไหนเราก็กระทำตัวแบบนั้นการให้เกียรติใครคนอื่นมันคือการให้เกียรติตัวเองเหมือนกันเห็นไหมว่าพอเขาพูดคำหยาบทำท่าทีดูแบบ
โลเกรดอะไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอะ

0: ว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเออประมาณนั้นอ่ะก็มันก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันเขาไม่ให้เกียรติตัวเองมันทำให้คนอื่นไม่ให้เกียรติเขาเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่กับผลงานเพลงนี้ค่ะหากเธอคือไทยค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชาจ้าพร้อมกับ1สายหน้าใหม่ในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
5: ครับผมเด็กชายสมบูรณ์ตายประมวลจากระยองครับ
4: นี่พี่สมบูรณ์ตายปกติเราจะพูดกันทักกันแต่ในออนไลน์เหมือนกันเอ๊ะวันนี้ทำไมคนในออนไลน์โทรมาเยอะจังเออนะ
5: คิดถึง
4: นี่ทำไมหนูไประยองแล้วถึงไม่มาแล้ว
5: ไปตอนไหนฮะ
4: โอ้ยเวลาหนูไประยองหนูก็จะบอกประกาศอยู่แล้ววันนั้นหนูได้กินทุเรียนด้วย
5: เยอะ
4: พี่เกียงไกรเอามาให
5: ้เนี่ย
4: ไ
5: ปอยู่ไปมาอำเภอไหนครับ
4: ตอนนั้นแกลงค่ะ
5: เออแกลงน่าจะโอ้ยที่ได
4: ้ทำไมอ่ะ
5: ที่ได้ผมก็อยู่แกลง
4: หนูบอกก่อนแล้วนะแต่ว่าพรุ่งนี้หนูไปพัทยาไม่น่าเกี่ยวกันไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่26 27ไปพัทยาไปเที่ยว
5: แหมไม่รู้จริงๆนะมาอำเภอแกลงนี่ผมรู้แห่งทุกตำบลอำเภอแกลงอ่ะ
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: วันนั้นหนูไปแบบว่าโอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าอะไรนะตอนมันเป็นแบบโรงแรมที่มีรถบ้านด้วยหนูไปนอนรถบ้านพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยว
5: เหรอ
4: ใช่
5: รถบ้านเอ๊ะอำเภอแกลงรถบ้านอยู่ตำบลไหนอ่ะ
4: ก็เนี่ยแหละแกลงเนี่ยแหละหนูไม่รู้รู้แค่ว่าเป็นรถบ้านที่แบบอยู่ติดหาดเลยเสร็จแล้วก็เดินตรงเข้าไปได้เลยวันนั้นพี่เกรียงศักดิ์อ่ะพี่เกรียงไกรเขาบอกว่าเนี่ยน้องเมย์แบบเพื่อนพี่ทำสวนทุเรียนอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเอารอถ้างั้นแบบเดี๋ยวอุดหนุนสรุปพี่เกรียงไกรก็คือแวะบ้านเพื่อนแล้วบอกเฮ้ยขอหน่อยอันละประมาณห้าเขาเรียกอะไรเป็นโฟมอ่ะที่เขาแบบปอกแล้วอ่ะ
5: เ
4: ออให้หนูมาห้านั่นแหละห้าแพ็คแล้วกันอ่ะหนูไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเออแล้วก็ไม่ยอมเอาตังคุณแม่หนูเดินถือตังจะไปยัดใส่กระเป๋าเขาก็เดินหนีคุณแม่หนูสงสาร
5: มากับแม่ด้วย
4: หนูมากับหนูมากับพ่อกับแม่ค่ะ
5: ปกติ
4: ไปเที่ยวก็จะไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่
5: วันที่ผ่านไปจันวันนั้นได้ปะ
4: ไม่เลยวันนั้นคือไประยองเลยตั้งใจไปค้างคืนเลย
5: เนี่ยเดี๋ยวทีหลังโทรหาเลยนะ
4: เฮ้ยสุราษฎร์หนูยังไม่ได้ไปสักทีเลยเดี๋ยวหนูพูดว่าจะไปกี่รอบแล้วเนี่ยอยากไปอ่ะสวย
5: วันนั้นที่มาที่โรงแรมที่ระยองอ่ะวันนั้นก็จะไปได้อยู่แล้ววันนั้น
4: ใช่ไหม
5: ขับรถไปแค่40 กว่าโลเอง
4: เนี่ยไม่ได้เจอสักทีไม่เป็นไรสักวันเราต้องได้เจอกันบ้างแหละ
5: ใช่ สักวันคงไม่เจอกันแน
4: ่โอเคนะคะวันนี้
5: จะเลี้ยงให้อิ่มเลย
4: โอ้ย
5: เออเลี้ยงเตี๋ยวให้อิ่ม
4: งดให้อาหารนักจัดรายการค่ะ เดี๋ยวหนูจะเอาป้ายห้อยคอไว้อ้วนจะแย่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟัง
5: ในรูปยังสวยอยู่นะ
4: คุณผู้ฟังเขาชอบบอกว่าเลี้ยงหนูมากับออนไลน์ เหมือนลูกสาวคนหนึ่งไง งอแงโวยวายขี้บ่นอะไรก็ไม่รู้ เหมือนแบบเด็กที่แบบกลับบ้านมาแล้วก็เล่านู้นเล่านี่ให้พ่อแม่ฟังอ่ะ คุณผู้ฟังบอกเหมือนเลยคือวันไหนไม่ได้ยินเสียงน้องเมย์เหมือนลูกหลานไม่กลับบ้าน
5: จ้ะจ้ะอยากเห็นหน้าพ่อพ่อรอไหม
4: ไอ้แน่นอน
5: เนี่ย
4: เขาบอกว่าหนูหน้าเหมือนพ่อนะ
5: เนี่ยแต่แม่ผมเคยเห็นแล้วนะ
4: ในรูปน้องชายหน้าเหมือนแม่
5: เนี่ย
4: ใช่
5: มือน้องชายเลยน้องชายหล่อไหม
4: หล่อสิสูงต้อง184
5: เนี่ย
4: ใช่สูง184หน้าตี๋ๆหน่อย
5: ดีเลยดีเลย
4: ตัวสูงสมาร์ทมีแฟนแล้วค่ะไม่ต้องสาวๆไม่ต้องหวั่นค่ะมีแฟนแล้วค่ะน้องมีแฟนแล้ว
5: คุยไปคุยมาหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยน้องเมย
4: ์ยังไม่หมดดูอยู่พอดีว่าวันนี้เข้ารายการเร็วปกติมันจะเข้ามาประมาณ16:05 น.อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเมื่อกี้เข้า13:02 น.ก็เลยเร็วแบบยังคุยได้อยู่ดูวินาทีอยู่ไม่ต้องห่วง
5: เป็นไรอยากคุยนานๆนะ
4: ปกติน
5: านๆคุยกันที
4: ปกติน้องเมย์เป็นพี่สาวใช่ไหมน้องเมย์เป็นพี่สาวคนโตเนี่ยน้องเมย์ก็จะห่วงน้องประมาณนึง
5: จ้ะ
4: คือน้องชายเมย์เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเดือนโรงเรียนอะไรเงี้ยน้องนึกออกไห
5: ม
4: เดือนมหาลัยเออก็จะแบบว่าเป็นคนเป็นตัวแทนถือพระเกี้ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสาวเข้ามาทักบ่อยแต่ว่าสาวเวลาเข้ามาทักเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจฟิลแบบว่าอยากทักแต่มีฟอร์มเยอะไหม
5: อ๋อที่อยู่จะส่งของให้เนี่ยหมด
4: มีคนถามว่ารับฟังคลื่นไหนครับขับรถอยู่ถ้าเป็นกรุงเทพก็ FM 95ค่ะหนูไม่รู้ว่าพี่อยู่จังหวัดไหนคะพิมพ์มาถามเออคือแบบน้องชายหนูเขาเป็นนักบาสใช่ไหมเขาก็ตัวสูงเป็นนักบอลอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะสูงเล่นกีฬาผู้หญิงก็จะชอบอะไรเงี้ยเออแต่เขาเวลาผู้หญิงชอบอ่ะเขาจะไม่ได้ไปบอกน้องชายหนูว่าเฮ้ยชอบพี่ไม้จังเลยค่ะเขาจะไม่พูดแบบนี้เขาจะมาพูดว่าเขาจะโทรมาแล้วก็บอกว่าฮัลโหลพี่ไม้พี่เมย์อยู่ไหมชอบพี่เมย์ อย่างเงี้ย เข้าใจความเป็นผู้หญิงป่ะเรารู้ทันน่ะก็จะแบบน้องคะนี่มันกี่โมงแล้วโทรหาผู้ชายดึกๆดื่นๆใช่เรื่องไหมคะอย่างเงี้ย โอ้ยตั้งแต่มัธยมเลยเวลาใครโทรมาเด็กๆอ่ะ มัธโอ้ยมัธยมนะมัธยมนะม.1 ม.2 นะเอออายุ13 14อ่ะโทรหาน้องชายหนูตอนประมาณ 3-4 ทุ่มเออโทรมาแบบพี่ไม้พี่เมย์อยู่ไหมคะชอบพี่เมย์จังเลยอะไรเงี้ยดูก็รู้ว่าไม่ได้ชอบฉันเธออย่ามาเนียนเนี่ยเห็นป่ะเขาเลยบอกว่าเลี้ยงหนูมากับออนไลน์เนี่ยมีคนบอกใช่ไหมเออเนี่ยไม่มีใครห้ามหนูเลยคุณผู้ฟังยุส่งตลอดเลยเนี่ยผลงานวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
5: ฝานบินฮะไม่ได้ฝันนาน
4: โอ้ยคนบ้านไหนเนี่ยฝานบินขวานพอละขวานบินนะทำไมล่ะจ๊ะไปเจอสาวที่ไหนมาแล้วแบบว่า
5: ต่างเกิดนานมาแล้วครับ
4: อ๋อไม่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเน
5: า
4: ะ
5: ไม่เกี่ยว
4: โอเคก็ได้เลยขวัญบินมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
5: ขอมอบให้กับโทรศัพท์มือถือครับ
4: ขอบคุณค่ะอันนี้คิดมาอย่างดีว่าจะไม่ซ้ำเพื่อนใช่ไหมโอเคได้เลยเออวันหลังอาจจะมีแบบมอบให้หมาหางดาบปลายหางสีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเออครีเอทหน่อยครีเอทนะคะได้อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
5: น้องเมย์ด้วยช่วย
4: ให้นำเลยใช่ไหม
5: จะให้นำหน่อย
4: นำหน่อยหรือนำเลย
5: นำหมดเลย
4: น้ำหมดเลยด้วยอ่ะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: ยาวไปนิดนึงยาวไปหน่อยนึง
4: เอาก็เมื่อกี้บอกให้น้ำหมดเลยหนูก็ซื้อไง อ่ะเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: ไม่ได้ต้องซื้อสาด้วยซีดเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เคลือบผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ใช่
5: โย
4: โฮ
5: โ
4: ฮท่านเอาไปพูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
5: ตะลุ่มตุ่มมง
4: โอเคเชื่อแล้วว่าฟังจริงก็ฟังจริงแหละเจอทุกวันเลย ว่าไม่ได้นะคนนี้เข้าห้องเรียนประจำแล้วเข้าคนแรกๆด้วย
5: จ
4: ้
5: า
4: ได้เลยหนูจำได้โอเคเอาไว้ไประยองไว้เจอกันนะคะ
5: ใช่เอาไว้ทำมาระยองมาแกงเมื่อไรโทรหาเลยนะ
4: ได้เลยจ้า
5: ได้
4: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
5: จ้าสวัสดีค่ะ
4: เริ่มไม่มีใครกล้าโทรก็เพราะงี้แหละอุ้ยจริงๆนะคุณผู้ฟังมีคนแบบว่าโทรเข้ามาหลังไมค์แล้วก็บอกว่าขอเพลงนี้ค่ะเขาถามว่าน้องหลังไมค์เนี่ยก็จะถามใช่ไหมว่าจองสายหน้าไมค์ไหมคะจองสายหน้าไมค์ก็หมายถึงว่าเขาจะขอเบอร์เอาไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้เราก็จะไม่โทรให้เสียเวลาเนาะนะคะแต่ว่าเบอร์ของท่านเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรเพลงที่ท่านขอเนี่ยก็จะเอามาบวกคะแนนให้กับศิลปินที่ท่านชื่นชอบอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ผลงานเพลงเรามาแบบไล่เลยไหมตั้งแต่เพลงช้ากลางเร็วเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงช้าก็ง่วงนอนเพลงเร็วก็ไม่ได้นอนหนูเอาใจไม่ถูกหนูก็เลยไปแบบทางสายกลางหนูก็เลยจัดให้ทุกแนวทุกรูปแบบนะคะเริ่มจากรักควรมี2คนนะคะเราจะเป็นน้องพรและน้องเนยในเวลาเดียวกันไบโพล่านะคะขวัญบินจ้ะสิงโตนำโชคฟิชเชอริ่งกับโจ๊กโซคูพี่โจ๊กโซคูเห็นหน้าทีไรก็ขำคือยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครบซ้อนนะคะจากวงแอลกอฮอล์และปิดท้ายด้วยบอโสดบออนุญาตให้จีบย้ำนะคะถ้าไม่โสดไม่อนุญาตให้จีบนะจ๊ะจากปลายกนกพรด้วย4ผลงานเพลงมอบให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้มีคนขอเข้ามาพอดีแล้วก็จ่ออยู่ด้วยนะคะกับผลงานเพลงนี้จากพี่กุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับNotToy ใช่ไหม The Rapper นะคะเป็นสังกัดอิสระค่ะงานวัดบ้านเราเพราะตั้งแต่ดนตรีเลยนะเนี่ยคำร้องไม่น่าเชื่อพี่กุ้งแต่งเองด้วยคำร้องนะคะโดยกุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับ NotToy The Rapper นะคะทำนองเพลงพื้นบ้านน่ารักอ่ะปกติเขาจะมีแบบทำนองโดยอาจารย์นู้นนี้นั้นนี้นั้นนี้นั้นใช่ไหมอันนี้เขียนว่าทำนองโดยเพลงพื้นบ้านเรียบเรียงโดยอาจารย์ตีณฤพลพานทองคุ้นคุ้นไหมนามสกุลพานทองคุ้นคุ้นไหมนั่นแหละนะคะลูกชงลูกชายว่าไปนะจ๊ะอ่ะก็จัดเสิร์ฟให้แล้วในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองผลงานเพลงโนราพัฒน์จากแนทราเชนจะหลุดพังแล้วใครเป็นแฟนเพลงนะคะก็รีบๆขอกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะจะได้ไม่หลุดออกจากชาร์ตนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเต้ยก่อสร้างจากจ่อยรวมมิตรค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าในช่วงท้ายกับเมทิชานะคะวันนี้อาจจะต้องวาดไวนิดนึงนะอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเดี๋ยวได้ขอเช็คก่อนแป๊บนึงเหมือนจะไม่มีเลยอ่ะไม่มีไม่มีราคายางวันนี้ไม่มีอัปเดตนะคะก็เหมือนเมื่อวานเป๊ะๆนะจ๊ะโอ้ไม่รู้ว่าสงสัยเขาเตรียมหยุดยาวหรือเปล่าเนาะเตรียมเข้าพรรษาเตรียมอาสาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออนะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชานะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าน้ำผึ้งหรือยาพิษเออไม่รู้เหมือนกันว่ารักที่เธอให้มานั้นอ่ะมันเป็นน้ำผึ้งหรือมันหวานหวานหรือว่าเอ๊ะมันเป็นความรักที่ขมขมหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาพิษนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเจอกันก็สามารถมาเจอเตรียมตัวมาเจอกันได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะในวันที่10สิงหาคมนะย้ำนะช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะคะก็จะร้องเพลงอยู่ที่นั่นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปด้วย เออนะแล้วก็จะมีผู้พิทักษ์หลายๆคนที่บอกว่าเขาจะมา นะก็เป็นเวทีเล็กๆนะคะที่สามารถใกล้ได้ใกล้ชิดได้ก็เลยแบบชวนมาเพราะปกติถ้าเป็นเวทีใหญ่เวทีสูงอ่ะจะไม่ค่อยอยากชวนมันแบบร้องแป๊บเดียวก็กลับบ้านแล้วนึกออกปะร้องแบบ1ชั่วโมงแล้วไปแล้วอย่างเงี้ยเออคุณผู้ฟังบางทีแบบมาหาต้องไกลอ่ะมาแล้วแบบเจอกันแวบเดียวอ่ะโอ๊ยหนูเกรงใจมากแต่ถ้าแบบเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่กันนานอยู่กันยาวได้นะคะก็มาเจอกันได้นะจ๊ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มาจับจ่ายใช้สอยมาหาของกินก็ได้เขามีตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะว้ายพี่แดนสวัสดีค่ะพี่แดนบอกไปค่ะ อุ๊ยเดี๋ยวนี้โกอินเตอร์นะจ๊ะแซวๆๆอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวก็แนะนำให้เปิดดูช่อง M-COT นะคะก็จะพบกับน้องเมพี่หมิวพี่หน่อยแน่พี่ดรีมพัทรดนัยอย่างเงี้ยนะคะก็เปิดได้ที่รายการเรื่องพบค่ำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 17:15 นถึง 18:15 นส่วนน้องเมย์เนี่ยก็จะจัดในช่วงวันพฤหัสศุกร์เท่านั้นนะคะ

0: วันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับสวัสดีครับผมเพชรพุ่งพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นโลกของพึ่งนะครับของแม่พึ่งผู้บุญจันทร์นะครับนักสู้เลือดพญาหงจากลมบุรพาฟ้าหงเหินแล้วก็ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนนั่นเองจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่บุษยาพี่จ่าเพียน้ำแข็งพี่กบคนตากพี่นงนุษย์นนทครพี่พลกิจนะครับสวัสดีครับพลกิจจากบางนาใช่ไหมครับมารายงานตัวพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่สุนีพี่อาวอนนะครับสวัสดีครับพี่น้ำโมครับพี่เกษมพี่สว่างช่างแจ็คเทวาพี่ผู้ใหญ่วันสวัสดีครับผมเอาละครับตอนนี้ทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถขอเพลงกันมาได้เบอร์เดิมครับ4689400นะครับทางหลังไมค์ตอนนี้ของเราเป็นน้องกวางนะครับ022481366นะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงดีกว่านะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน้าไมค์กันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มานะคะวันแรงงานแห่งชาติที่ลูกทุ่งมหานครนะคะ LGM FM 95
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับผมในช่วงของยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจเพลงเมื่อสักครู่นะครับป๋าเมียมาเลยนะครับจากคุณแคทอาริยานั่นเองตอนนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
6: จ้าสวัสดีกันน้องเป็ด
5: สวัสดีครับผมบีฟอน
6: แม่นาแล้วไม่ได้คุยกันนะน้องนะ
5: เนาะนานมากเลยเน
6: า
5: ะ
6: จ้าหลายเดือนแล้วน้อง
5: หลายเดือนเลยนะครับพี่ฝนทำอะไรอยู่ตอนนี
6: ้เดิมน้องตัดยาง
5: กรีดยางเหมือนเดิมฝนตกไหมวันนี้ครับ
6: ตอนนี้ไม่ตกตีเดี๋ยวว่าหลุงมันไม่แน่
5: ไม่แน่เน
6: าะจ้าน
5: ะครับพี่ฝนจะฟังเพลงอะไรวันนี
6: ้วัดตั้งเพลงตำไรอยู่น้องก็อาจารย์ตาอยู่สุริยันกันน้อง
5: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: หมอไม้ตุกก้นก้าและหมอไม้หนองกว้างล่างไม่ด้วยให้หนองเป็ดด้วยนะคะ
5: ได้เลยครับผมพี่ฝนขอบคุณมากครับผม
6: มาก้าเดี๋ยวคุยกันล้านนะน้องนะ
5: ได้ครับผมสวัสดีครับผม
6: มาก้า
5: ครับผมนะครับนะพี่ฝนจากจังหวัดตรังนั่นเองนะฮะกรีดยางนะเป็นอาชีพยอดฮิตในช่วงนี้นะครับช่วงกลางคืนใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราจัดให้ครับทำไรอยู่นองนะครับบทเพลงจากอาจารย์พายุสุริยันนะครับจัดไป

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

สามเพลงจบไปนะฮะสนุกสนานกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงบ้านเกิดจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยมาและน้ำใจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็สามหัวสามชาติจากพี่คัทริยามาราศีครับทักทายครับไปถึงพี่ละอายครับน้องดาวพระสุขนะฮะบอกว่าผมเคลียร์ไฟในห้องแป๊บนะครับพี่เพชรครับจัดไปสวัสดีพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีพี่รัตดาวันนะฮะทักทายครับไปถึงน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สุดน้องสุทธิพรสามไม่สายนี่ฝนตกขนาดเจ้านะครับนะช่วงนี้เป็นฤดูกาลหน้าฝนนะครับนั่นแหละฮะช่วงนี้ลมแรงมากในกรุงเทพก็เหมือนกันนะครับน้องลิซ่าสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่บางปลาครับพี่พุทธวัฒน์หนุ่ม

นนบุรีมารายงานตัวนะครับพี่นักรบครับพี่ผู้ใหญ่วันนะครับพี่เกษมพี่สว่างนะครับผมแล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่วีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับพี่รัตดาวันเช่นเดียวกันนะครับพี่ละไอทักทายนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสาพี่ดาวประสุขนะครับบอกว่าความหมายดีมากๆครับเพลงนี้น้องลิซ่าแล้วก็สวัสดีพี่จงมีเงินพารวยนะครับสวัสดีครับพี่จรัญนะครับน้องดาวพสุขนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับอยู่ไหนเนาะอ่ะอยู่นี่เดี๋ยวนะหายไปไหนหายไปแล้วหรืออันนั้นกวางหาพี่หน่อยอ่ะก็มีเรื่องสปอนเซอร์ของเรานะฮะนี่เลยครับผมนั่นก็คือเรื่องของปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนามาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรนะครับแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทนะครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าเจอกันอย่าลืมโทรศัพท์หาน้องกวางนะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 3:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีคุณน้องดาวประสุขครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็พี่เกษมพี่อาทิตย์นะครับน้องลิซ่าสวัสดีค่ะพี่จุ๊บแจงนะครับทักทายนะครับผมอะไรนะน้องลิซ่าบอกว่าเห็นพี่เพชรไปออกแฉมีแจ็คแฟนฉันน่าจะเป็นวันจันทร์หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าออนแอร์เมื่อไหร่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกัน นะครับผมเพราะว่าทั้งแจ็คทั้งพี่มดดำนะครับก็สนิทกันอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะฮะพี่วันวิสานะครับน้องพี่สุนิสานะครับพี่ละไอครับผมพี่จรันครับพี่จงมีเงินทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่กอบกุล
4: ค่ะ
3: ครับผมโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี้
4: ลาดพร้าว101ค
3: ่
4: ะ
3: แถวลาดพร้าวนี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับสบายดีนะครับ
4: สบายดีค่ะ
3: อยากฟังเพลงอะไรครับพี
4: ่ดอกกระเจียวบานค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ทุกเพียงทุกสายค่ะพิเศษน้องเพชรน้องหลังใหม่ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
4: พอได้ค่ะ
3: จัดมาเลยครับ
4: เผ็ดเต็มขวดพริกเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
3: ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพี่กอบกุลเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ใช่ขอบคุณค่ะน้องเพชร
3: ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่กอบกุลจากลาดพร้าว101นี่เองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงครับขออนุญาตเอาเพลงของคุณก้องห้วยไร่ดอกกระเจียวบานไว้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับจัดป้าย

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไป4เพลงไม่ว่าจะเป็นกอดคนนอกใจนะครับจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะครับเคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กรุ่งนภาแล้วก็เพลงว่าวนะครับน้องมินตราอินทิรานะครับดอกเรเจียวบานจากคุณก้องห้วยไร่นะฮะทั้ง4เพลงจัดให้นะครับทักทายครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่สาวครับพี่วาดิอะนะครับน้องดาพสุขครับพี่จำนงสวัสดีครับขอเพลงหิงห้อยกัดตะวันใช่ไหมฮะพี่จงพิชยุทธครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโยโกไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่เยเฮอร์มารายงานตัวแล้วพี่มณีนะพี่สุวรรณีพี่บุญกรนะฮะสวัสดีครับไปถึงไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับไอ้มิชัยนั่นเองนะครับพี่อาทิตย์นะครับทักทายครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวนะครับผมทุกท่านนะครับพี่วิวัฒน์พี่อูดรรถขยะบางนาพี่ชาลิตานะครับบอกว่าวันนี้ตื่นเร็วได้ฟังดอกเรเจียวบานเร็วแฮะมาแล้วนะครับจากบางสาวทงจ้านะครับพี่เยเฮอร์สวัสดีครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจ่อคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันศุกร์นะครับเพลงนี้ชื่อว่า30พ่อ30พ่อจากพี่มนแคนแล้วก็น้องเบียงนรมนนะครับสังกัดแกรมมี่โกครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูชัยนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรไปฟังเพลงกันต่อนะครับจัดไปฮะในช่วงของจ่อคิวฮิตครับ
0: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชอบ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

เขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับผมตอนนี้ครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นคำเอยจากยุนยุ้ยมานะศักดิ์ครับแล้วก็บ่ได้จับสลากเป็นแฟนจากลำเพลินวงศกรนะฮะทั้งสองเพลงจบไปครับตอนนี้ทักทายครับไปถึงน้องลิซ่าครับบอกว่าเสียงเพราะนะฮะพี่จงพิชยุทธนะครับสวัสดีครับพี่บรรเทาพี่ชลิตานะครับพี่วิวัฒนะครับพี่อุดรนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวก็กลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียว

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158จัดไปครับอย่าให้เขารู้บทเพลงจากพี่มิกกี้หรือว่าอาจารย์มิกกี้นั่นเองนะครับตอนนี้ Facebook ของเรากลับมาเหมือนเดิมนะครับพี่สุฮอเกนบูมน้องดาวพระสุขนะฮะพี่สุบอกว่าเฟซหลุดบ่อยมากๆนะครับนั่นแหละผมก็ไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่ทวงบ้านไร่สวัสดีครับผมพี่มงคลเปิดเขียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับพี่สุภัตรานะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะฮะพี่บรรเทาด้วยนะครับพี่หนูวันพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะอดุลสวัสดิ์ตอนเช้าเข้าวันเสาร์แล้วเนาะตอนนี้นะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อเพลงหวานนะฮะก็หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับสวัสดีพี่แมวผู้ประกันด้วยนะครับทักทายนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ให้ความลับจากมัมและคนิกนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออลฮิตครับ2เพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงยื้อนะฮะจากอาจารย์ปรีชาปัดภัยแล้วก็ยังลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับบอกว่ายังฟังอยู่ทางวิทยุยาวๆยันว่างเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆครับพี่สุมาลาน้องลิซ่านะครับแล้วก็พี่เกษมพี่เลจิมใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่ปิยพงศ์บอกว่าสวัสดีมารายงานตัวนะครับคุณเพชรครับมาจากสมุทรปราการฟังมานานแล้วนะครับให้สุขภาพแข็งแรงครับผมเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีไปถึงพี่ไทยรัฐแตงโมพี่จันทราพี่อารมณ์พี่ยายออดสามย่านนะครับสวัสดีครับพี่สาวขามตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิตยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมจบไปอีก2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงคิดถึงนะครับจากพี่พีเสด็จแล้วก็มีแต่คิดถึงนะครับจากพี่เบิร์ดธงชัยมิกินไตทักทายครับพี่สุมาลานะครับบอกคิดถึงหา95และดีเจเพชรเท่านั้นเนื้อหู้กับเจ้านะครับโอ้ยจะอันเหรอขอบคุณจ้านักเนอแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องดาวพระสุขนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่โกมันจากจังหวัดตรังพี่การกล้วยพี่จำนงนะครับบอกว่าออกมาฟังทางวิทยุรับฟังยาวจนจบรายการเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สาวขามครับพี่หนูเล็กครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับยาวๆฮะอีก3เพลงครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับบ่อยว้าวบ่มีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะครับจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นจากน้องแพรชนาโกดำนะฮะจากว่า37แล้วก็วงไม้เมืองนะครับแล้วก็ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอนะฮะจัดไปทั้ง3เพลงแห่งกำลังใจนะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณยายออส3ย่านพี่สุมาลาพี่นุ่นกฤษพรนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าเกือบมาส่งดีเจไม่ทันนะฮะว่าแล้วพี่นุ่นจะต้องเข้ามานะจริงช่วงวันศุกร์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้พี่นุ่นน่าจะจุดหยุดงานใช่ไหมตื่นสายได้นะสบายๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภัทราพี่พินโยพี่อาวิรุธนะครับทักทายครับอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งนะครับพี่นารีเนตขอเพลงงานวัดบ้านเราพี่กุ้งสุทธิราชนะครับผมแล้วก็พี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้ายังอยู่เนาะพี่ปราณีตนะครับสวัสดีครับพี่เตะไข่นินพี่สัมพันธ์ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: นี่ไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับสวัสดีครับพี่เจริญทักทายครับพี่ผู้ใหญ่วันบอกว่าฝนตกที่จังหวัดสุราษฎร์ครับผมพี่นุ่นนะพี่นุ่นกฤษพรวัยรุ่นยุค90นะฮะบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนบายบายค่ะนะครับพี่นุ่นเช่นเดียวกันนะครับพักผ่อนเยอะๆนะฮะพี่จินดาคุณพี่บุญเรียนมาสเตอร์วสันนะฮะสวัสดีครับผมนี่บอกว่าสวัสดีครับยามเช้าพี่ๆทุกท่านนะครับพี่สุภาพครับพี่รวิภาพี่สุวรรณีน้องอนิชานะฮะคุณยายออสสามย่านนะครับสวัสดีทักทายครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปกับอีกหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อบโลก
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์อีกครั้งและอีกแล้วในวันเสาร์ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บ่าวต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมนะดีเจขี้เหร่แต่เป็นคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวอย่างจริงจังทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect พี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงจากนี้กดนิดนึงได้ไหมมีเมตตากับดิฉันหน่อยกดไลค์กดแชร์นะคะกดรายงานตัวกดสติกเกอร์กดมาเธอค่ะนะคะดิฉันจะได้จัดรายการไปอีกสักพักใหญ่ๆพอจะมีสตางค์กินขนมเขาจะได้ไม่ไล่ออกเวลาเนี่ยกดไลค์กดแชร์น้อยๆกดคุยมันเล็กๆโอ้โหเขาก็เอามาพิจารณานะไม่มีคนฟังแล้วสิไปดีเจออกประมาณนี้พูดไปเรื่อยแหละดิฉันก็พูดไปเรื่อยคุณดูฟังจริงมั่งเท็จมั่งแต่จริงๆแล้วเป็นคนตรงไปตรงมานะดิฉันว่ามีผลนะกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะบทเพลงนะคะนำเข้าสู่รายการเนี่ยก็มีดิฉันเนี่ยรำวงเข้ารายการคุณผู้ฟังดิฉันก็รำของดิฉันไปเรื่อยอ่ะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วก็ต่อมัธยมใช่ไหมมัธยมเนี่ยก็จะมีเพิ่มเรื่องของลีลาศแต่ว่ารำไทยเนี่ยสมัยนู้นเขาก็สอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรำวงดิฉันนี่การฟ้อนของดิฉันนี่ถูกสเต็ปรายงานตัวเสร็จแล้วก็นี่โม้เข้าไปอีกนิดนึงทักพี่น้องของดิฉันก่อนพี่น้องของดิฉันยิ่งขี้งอนอยู่สวัสดีค่ะคุณจิตตินะคะ คุณจิตติเนี่ยเดิมฟังวิทยุอย่างเดียวเพิ่งจะมาเข้าชมทางเฟซเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะคุณสุวรัญญานะคะคุณสุวรัญญาผู้เย็นทักทายมาเช่นเดียวกับคุณราตรีสวัสดีค่ะถัดมาพี่น้องก็ทักกันแล้วนะคะคุณพิงกี้นะคะบอกว่าพี่แหม่มพี่มาจัดสัปดาห์ละวันเดียวเองเหรอน้อยจังคุณพิงกี้สกายค่ะอย่าให้ดิฉันต้องทำงานเยอะเลยทำแค่วันเดียวเนี่ยนะคะเช้าค่ำเลยนะตีห้าเนี่ยถึงโมงเช้าหนึ่งรอบสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งรอบวันเสาร์วันเดียวพอแล้วเงินอสมทนี่เขาให้เยอะทำวันเดียวนี่ก็โอ้โหเหลือเก็บว่างั้นโอ้โมซะ พูดไปเรื่อยนะคะสวัสดีค่ะป้าอ้นประดิษฐ์นะคะคุณผู้ฟังถามมารวยจริงเหรอจริงโอ้โถเอ้ยดิฉันกินน้อยใช้น้อยคุณจิตสุตรานะคะคุณวิชาญคุณเสียนพรหมเมฆนะคะคุณเสียนวงคุณเสียนพรหมเมฆคนนี้พัทลุงป้าเป้าสวัสดีค่ะแล้วก็คุณวารินนะคะคุณวารินนี่จากจังหวัดน่านโอ้จังหวัดนี้ดิฉันก็ชอบอากาศดีต้องพูดคำนี้เลยนะคะคุณสมจิตก่อนกลางสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ชนะรบนะคะนี่คุณผู้ฟังมาดูนี่ก่อนเลยก่อนที่จะไปตรงไหนอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเราวันนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากพายุคาดว่าจะมีมา2ลูกเลยอะเร็วๆนี้แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเจอหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและอ่าวไทยอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นฝนจ้านะคะไม่ใช่อย่างอื่นเลยค่ะไม่ใช่ฝนธนสุนทรแต่เป็นฝนตกจ้ะสวัสดีค่ะคุณสมคิดมากวิสัยคุณสุริยาพุ่มเรศคุณพานุวัฒนะวิจารคุณสุโอ้ยคุณสุนี่แฟนประจำทักมาจากนอกประเทศไทยคืออยู่ยุโรปนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชัยทาละไหลนะคะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็อ๋อวันนี้ในอดีตเหรอวันนี้ในอดีตเมื่อปี2521กำเนิด
ลุยบราวลุยบราวเป็นใครเป็นเด็กหลอดแก้วที่เกิดจากการปฏิสนธิภายนอกร่างกายคนแรกของโลกที่โรงพยาบาลในเมืองโอแฮมประเทศอังกฤษวันนี้เลยนะคะเธออายุครบ48ปีบริบูรณ์มีครอบครัวมีบุตรชายที่เกิดตามธรรมชาติชีวิตของเธอพิสูจน์นะคะว่าเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีมีสุขภาพสมบูรณ์และมีบุตรได้แล้วก็ในวันนี้ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2437เกิดจุดกำเนิดของสงครามจีนญี่ปุ่นเมื่อกองเรือของจักรวรรดิญี่ปุ่นโจมตีเรือรบของราชวงศ์ชิงในสมรภูมิทะเลเหลืองเพื่อแย่งชิงสิทธิ์เหนือคาบสมุทรเกาหลีจีนแพ้จีนพ่ายแพ้อย่างราบคราบแม้กองทัพที่ชื่อว่าเป่ยหยางจะมีเรือรบขนาดใหญ่แต่กองทัพของญี่ปุ่นมีระบบการจัดการและอาวุธที่ทันสมัยกว่าจีนยอมแพ้และยกไต้หวันมูเกาะเผิงหูคาบสมุทรเหลียวตงรวมถึงการจ่ายค่าปฏิกรสงครามจำนวนมหาศาลเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้จีนเนี่ยสูญเสียสถานะพี่ใหญ่ในเอเชียในทันทีเห็นปะเนี่ยที่คุยเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ประจวบเหมาะเลยที่วันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันที่เป็นจุดกำเนิดของสงครามจีนญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็จีนแพ้ต้องยกไต้หวันไงนะคราวนี้พอพูดถึงจีนกับไต้หวันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีใครเขาไปร้องเพลงอีท่าไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยประมาณนี้โอ้โหจีนกับไต้หวันก็ถูกกันสุดที่ไหนล่ะนี่มาต่อทักพี่น้องต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณจารุณีประพัฒน์คุณนงลักษ์เกื้อสมพรกิจหนุ่มทีมตองน้ำดื่มซิ่งสวัสดีค่ะคุณสุเนตรดำรงศิริคุณสุธีบรรเทาทุกนะคะฮะประมาณนี้เนี่ยมาถึงช่วงของช่วยผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมพา

ไปพาไปเหนือเปิดเมนูเหนือหลายเมนูวันนี้มาเปิดความลับของแกงเหลืองปักใต้ยิ่งอุ่นยิ่งร้อยจังหู้นะกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันจะเข้ากันได้เป็นอย่างดียิ่งอุ่นนะมันก็จะยิ่งร้อยจังนี่นะคำตอบเพราะเครื่องแกงและสมุนไพรกระเทียมหอมแดงกระปิรสเปรี้ยวของมะขามรสเค็มจากน้ำปลาความเผ็ดจากพริกเมื่อปรุงเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันยังแยกกันอยู่พี่น้องแต่หลังจากที่พักไว้โมเลกุลของสารปรุงรสเนี่ยมันจะกระจายตัวไปทั่วหม้อเมื่ออุ่นอีกครั้งรสชาติมันจะสมดุลอย่างสม่ำเสมอมอบแด่เนื้อปลาเนื้อกุ้งหมูสามชั้นขณะที่ไม่ว่าจะเป็นหัวไชเท้ามะละกอดิบดอกแคถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีรวมถึงโชนโชนก็คือออดิบนี่แหละมันจะดูดซึมน้ำแกงเข้าไปสัมผัสได้ถึงรสเปรี้ยวรสเผ็ดที่ไม่ใช่แค่เคลือบเคลือบอยู่ด้านนอกเหมือนตอนที่ปรุงเสร็จใหม่ๆไงไม่เพียงแค่นั้นการอุ่นด้วยไฟอ่อนๆเนี่ยนะคะมันกระตุ้นสารแล้วก็กลิ่นในเครื่องแกงและสมุนไพรเนี่ยมันระเหยออกไปกลิ่นหอมก็ชัดเจนผ่านไปมื้อหนึ่งโอ้โหยอดผ่านไปสองมื้อโอ้โหยิ่งเคี่ยวยิ่งร้อยนี่นะน้ำมันระเหยออกไงมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยธรรมชาติหวานจากผักเปรี้ยวจากมะขามเผ็ดจากพริกนี่คือเหตุผลว่าแกงส้มยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเด็กปักใต้ทุกคนยกมือขึ้นเด็กปักใต้ทุกบ้านต้องผ่านประสบการณ์นี้ถ้าแม่เราแกงเหลืองหรือแกงส้มปักใต้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะชวนเพื่อนมาบ้านในบัดดลเพราะแม่เราจะบอกว่าเครื่องแกงที่แม่ตำนั้นใสลอยสุดแล้วนะแกงหม้อเล็กแม่จะไม่ทำแม่จะแกงหม้อใหญ่ๆแล้วถ้าเคี่ยวไปหลายวันเป็นไงลูกหลานในบ้านมองไปในแกงส้มไอ้ยะเพราะฉะนั้นเราเด็กใต้ต้องชวนเพื่อนมาช่วยกันจัดการแกงส้มของแม่เราให้หมดโดยเร็วก่อนที่จะต้องเคี้ยวเคี้ยวไปอีกหลายมือแต่ร้อยไม่ร้อยดินะบทเพลงนี้มาเลยค่ะเบาวีนะคะเขาบอกว่ายิ่งเย้ายิ่งร้อยแปลว่ายิ่งเขย่ายิ่งอร่อยประมาณนั้นค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพของดิฉันนะคะกำลังอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของรู้ทันเราต้องรู้ทันนอกจากจะมิจฉาชีพแล้วเรื่องนี้เราก็ต้องรู้ทันนั่นคือเรื่องเงินสดในบัญชีคือเงินในบัญชีเนี่ยเงินสดเนี่ยนะคะมันกำลังตายอย่างช้าๆพี่น้องคะเอ้าแล้วจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนถึงจะรอดคำตอบมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยดิฉันจะไม่อ่านข่าวแบบทิ้งไว้ให้คิดให้สงสัยดิฉันอ่านเสร็จปั๊บดิฉันสงสัยดิฉันหาทันทีคำตอบเนี่ยนะคะของเงินสดในบัญชีมันไม่ใช่เพียงการออมแต่มันต้องหนีด้วยการเปลี่ยนนะมันไม่ใช่การลงทุนในหุ้นถ้ามีคำว่าถ้านะถ้ายังอ่านงบเงินสดงบดุลงบกำไรขาดทุนหรือแม้กระทั่งอ่านธุรกิจที่รุ่งหรืออัสดงไม่ได้เราก็ต้องดูเอ้ยธุรกิจอะไรรุ่งเหรออ๋อ AI ในช่วงนี้แต่มันรุ่งมากขนาดนี้เอ้ยมันจะฟองสบู่แตกหรือเปล่าเราก็ต้องคิดนะแล้วก็ธุรกิจอะไรล่ะที่อัสดงกรณีของ TikTok เจริญขึ้นตามลำดับถูกไหมแล้วก็มีคลิปนั่นนี่โน่นเจริญขึ้นตามลำดับคุณว่าธุรกิจอะไรที่อัสดงล่ะมันเป็นธุรกิจที่อยู่มานานไงโทรทัศน์คุณเปิดดูไหมบ้านดิฉันเนี่ยไม่มีโทรทัศน์บ้านดิฉันเนี่ยไม่มีวิทยุแต่ในรถยนต์เนี่ยยังคงมีอยู่เขาติดมาแต่แรกถูกต้องไหมคะแต่ในรถยนต์มีอะไรล่ะโอ้มีหน้าจอไงเวลาจะไปไหนสะดวกไหมสะดวกใช้อะไรเหรอ GPS แบบนี้คุณผู้ฟังถัดมานะคะถ้าไม่ลงในหุ้นเอ้ยไปลงในอสังหาริมทรัพย์เอ้ารัฐบาลก็ไล่เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถ้ามีที่ดินแล้วไม่ได้พัฒนาแบบนี้ก็ไม่น่าสนใจอันใช่ไหมเพราะว่าการถือสินทรัพย์แบบนี้มันมีค่าใช้จ่ายไงคราวนี้ไปดูเงินสกุลต่างประเทศไปดูต่อเอ้าแน่ใจไหมอ่ะถ้าแน่ใจก็ว่ากันไปดอลลาร์ก็อุดตลุดใช่ไหมเงินบาทก็โอ้โหอ่อนปวกเปียกน้ำมันบางวันก็พุ่งบางวันก็ลงตอนขึ้นก็ขึ้นทีง6บาทตอนลงเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมแบบนี้เป็นต้นเราก็ต้องดูแล้วก็มันไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศแล้วพอหมดแล้วนี่บุรีรัตน์มีอะไรเหรอที่น่าลงทุนของเธอเธอโม้มาตั้งนานเนี่ยลงทุนตัวเองค่ะลงทุนตัวเองเป็นแอสเซทที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเงินเฟ้อทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นแต่ถ้ารายได้เพิ่มเร็วกว่าเงินเฟ้อจะไม่รู้สึกถูกต้องไหมคะเพราะว่าการลงทุนในตัวเองเนี่ยมันคือการสร้าง

ักษะคือการสร้างสกิลใหม่ๆเช่นความรู้ใหม่ธุรกิจใหม่เครือข่ายใหม่แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นเงินไงสิ่งนี้คือการเพิ่มรายได้แบบไม่จำกัดมันเป็นการลงทุนกับตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะแอสเซทในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครขโมยไม่ได้แต่ละคนแอสเซทของตัวเองเนี่ยมันไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันตามความถนัดเช่นเอาดิฉันเนี่ยไปทำนาเจ๊งตั้งแต่นาทีแรกที่ลงไปดิฉันเดินยังเดินไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ปักดำเลยใช่ไหมมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นหาความถนัดให้เจอแล้วก็ลงทุนในสิ่งนั้นด้วยตัวของตัวเองนะอย่าไปพึ่งจมูกของคนอื่นดิฉันพูดแบบนี้เลยนะคะมันคือสกิลมันคือทักษะอย่าหวังพึ่งเงินในบัญชีอย่างเดียวนะคะเงินในบัญชีเราเอาเงินไปฝากอ๋อต่อเงินคุณผู้ฟังรู้ไหมมีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งดิฉันก็เพิ่งไปเจอเป็นธุรกิจนายหน้าซื้อที่ดินถ้าที่ดินนั้นมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก็ปราบให้ราบแล้วก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเป็นที่ดินแปลงใหญ่จากนั้นเอาไปขายให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่คุณต้องมีคอนเนคชั่นดีๆนะเออแล้วจากนั้นก็ไปกู้สิเออเท่านั้นเองนะคะก็จะหารายได้ตรงเนี้ยได้เยอะดิฉันเห็นตัวเลขล่าสุดนะเขาทำถึง34ล้านบาทไม่บอกแล้วก็ที่ไหนเอ้าไปนี่ดีกว่าพยุงกันเที่ยวเก่ายกแก๊งติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงนะคะเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบมากดิฉันก็เชื่อว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยนะคะก็คงจะชอบเช่นกันกระทรวงวัฒนธรรมกลางแผนดันเชียงใหม่นครหลวงล้านนาขึ้นแท่นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกรวมถึงนะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานและภูมิทัศน์วัฒนธรรมในกลุ่มของกำแพงเมืองกำแพงเมืองก็มีช้างเผือกท่าแพใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยสวนปรุงสวนดอกคูเมืองก็มีแจ่งสีภูมิแจ่งหัวลินกลุ่มวัดก็มีวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดเจ็ดยอดวัดเชียงมั่นวัดเจดีหลวงวัดพระสิงห์แล้วก็วัดสวนดอกโอ้โหก็รู้ว่าทุกที่น่าเที่ยวหมดแล้วเวลาดิฉันเนี่ยนะคะจะไปเที่ยวเชียงใหม่น้อยครั้งต้องใช้คำนี้ว่าจะบินไปยกเว้นมีเวลาน้อยจริงๆถึงจะบินไปแต่สิ่งที่ถนัดนะนั่นคือการนั่งรถไฟนอนรถไฟจากกรุงเทพนี่แหละไปกรุงคุณผู้ฟังค่ะมันสนุกสนานมันแฮปปี้จริงๆแล้วก็นั่งนอนอีกเหมือนกันนอนรถไฟกลับกรุงเทพเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยนะคะนครหลวงล้านนาเนี่ยยืนยันคุณค่าทางอารยธรรมที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติแล้วก็จะยกระดับจริงไหมเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเชียงใหม่ให้เป็นเวทีวัฒนธรรมโลกโอ้ยบทเพลงนี้มาเลยคุณคนสวยเป็นคนขับร้องคุณสุนทรีเวชานนท์นะคะล่องแม่ปิ่งเชิญรับฟังค่ะ

ตอนนี้เนี่ยนะคะจะเข้าหน้าฝนแล้วแต่คุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพอุ๊ยว่าแล้วก็ทักทายก่อนดีลืมไปได้ที่ไหนล่ะลืมไม่ได้เลยนะคะดิฉันเนี่ยอยู่ได้ด้วยแรงใจของพี่น้องนะคะคุณน้อยบุษเกตคุณณฤมลชูมนคุณนิละไมคุณวิสูตรคุณจตุพลคัชพันธ์รัตนเพชรคุณรัตดาพันรัตคุณมนัสออนกุลคุณนัชมัยชูนาคาคุณมานพสายทองสวัสดีรวมกันเลยค่ะเหตุผลที่ต้องทักเพราะคุณผู้ฟังทักดิฉันก็ต้องทักคุณผู้ฟังใช่ไหมนี่คนนี้ชื่อน่ารักมากเลยคุณปาริชัดปัญญาคนของวันพรุ่งนี้โจคุณสุวัชชัยจันทระศักดากุลคุณสิทธิศักดิ์สาตราคุณละม่อมแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณอรพินนามตาลคุณวัชรีอมรพงษ์คุณวิไลวันธนูโอ้นามสกุลน่ารักค่ะเออเนาะคืออย่างนี้พี่น้องค่ะเมื่อกี้เกริ่นมาแล้วนะคะคือหน้าเนี้ยเรากำลังจะเริ่มเข้าหน้าฝนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสรุปน้ำในภาพรวมของประเทศมีปริมาณน้ำเนี่ยนะคะรวมของความจุกักเก็บเนี่ยเท่ากับ 44,852 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยนะคะโอ้โหมองแบบนี้ปั๊บไทยเสี่ยงวิกฤตแรงละทั้งประเทศเนี่ยนะคะจะมีน้ำใช้ได้แค่ 37% เพราะ 37 ถ้าฝนถูกต้องตามฤดูกาลนะคะโอ้สถานการณ์น้ำเราก็จะดีแต่ตอนนี้โอ้ยน้ำอ่างเก็บน้ำภาคกลางเหลือแค่ 28% คือพร่องน้ำไปเยอะพอสมควรโดยที่4เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 53% เขื่อนสิริกิติ์มี 52% ลดลงมาอีกพี่น้องเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมี 24% และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้อยมากเลยเหลือแค่ 13% เท่านั้นเองนะคะพอมองเรื่องน้ำเสร็จต้องมองเรื่องนี้เลยเรื่องไก่เขาบอกว่าไก่

ทอดอ่ะคุณผู้ฟังไก่ทอดเนี่ยสะเทือนสื่อต่างประเทศที่ชื่อว่าบูมเบิร์กเนี่ยนะคะรายงานว่าไทยเบเวอเรจผู้ผลิตเบียร์ช้างและเครื่องดื่มรายใหญ่ของไทยเนี่ยได้ดึง

จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ขายกิจการในท้ายที่สุดหากเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะหากย้อนกลับไปนะเมื่อปี2560เนี่ยไทยเบฟเนี่ยนะคะได้เข้าซื้อกิจการร้าน KFC เนี่ย240สาขามูลค่าก็ประมาณ 11,400 ล้านบาทจากนั้นก็เดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่องจนกระทั่งมีสาขามากกว่า500สาขาทั่วประเทศแต่อย่ามองว่าไทยเบฟเป็นผู้จัดการดูแลในเรื่องของกิจการร้าน KFC แต่เพียงผู้เดียวเพราะในประเทศไทยมีผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ KFC เนี่ยอีก2รายด้วยกันนั่นก็คือ Central Restaurants Group แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ Restaurants Development Company ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจะรับทาน KFC กับไก่ย่างหัดใหญ่คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเลือกอะไรอ่ะแต่ถ้าดูเทคนิคเนี่ยนะคะของการขายอะในฐานะของผู้บริโภคนะระหว่างไก่ทอดขึ้นห้างอะกับเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่นี่แหละน้ำจิ้มแซ่บๆราคามีส่วนในการตัดสินใจในแง่ของจิตวิทยาเนาะนั่นก็คือเนี่ยถ้าเป็นชามไพรซิ่งเนี่ยนะคะเขาจะตั้งราคาที่ลงท้ายด้วยเลข9เช่น199ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยแม้ราคาต่างกันบาทหนึ่งแต่จะเห็นว่า199จะดูน่าซื้อกว่าเพราะเนี่ยราคาแค่ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าตั้ง200เหรอก็คิดดูอีกนิดนึงส่วนอีกเทคนิคนึงเนี่ยนะคะของการตั้งราคานั่นก็คือ decoy pricing นะเช่นกาแฟแก้วเล็ก30ไส้กลาง40ไส้ใหญ่เลย45ไส้กลางเนี่ยนะคะไม่น่าซื้อที่สุดเลยเพราะเพิ่มแค่5บาทก็จะได้กาแฟไซส์ใหญ่คือใหญ่ที่แก้วเติมน้ำแข็งเยอะไปอีกนิดหนึ่งน้ำกาแฟไซส์กลางเนี่ยนะคะก็มีโอกาสทำกำไรได้เยอะขึ้นแต่ในแง่ของผู้บริโภคไหนๆก็ไหนๆไซส์ใหญ่ไปเลยพี่น้องนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวเปรียบเทียบความคุ้มค่าเหมือนกันนั่นก็คือ Encore Pricing นะคะเช่นสมมติสินค้าชิ้นเนี้ยราคา900บาทนะสมมุตินะแต่ตั้งราคาให้สูงขึ้นไปเลยเป็น 1,500 บาทเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันทำหน้าที่ในใจอยู่อะใช่ไหมจากนั้นขีดค่า 1,500 บาททิ้งแล้วก็คงไว้ที่990บาทลูกค้าก็จะรู้สึกไงโอ้โหลดตั้งเยอะเฮ้ยคุ้มแต่จริงๆราคาแต่แรกของเขาเนี่ยมันก็คือ990อะเคยเห็นไหมอะราคาส้มในตลาดอะเขียนเสร็จแล้วก็ขีดทิ้งแล้วก็ลดราคาจริงๆมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะสำหรับการตั้งราคาอีกอย่างนึงพวกเนี้ยร้านบุฟเฟ่ชอบมากเลยตั้งราคาต่อหัวก่อน299บวกบวกคือยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จ 10% แล้วก็แวตอีก 10% เช็คตั้งไว้599บวกบวกพลัสๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่ล่ะจ่าย705บาทเห็นไหมเนี่ยมันเป็นของที่ลอดตาลอดใจเป็นที่สุดแล้วอีกพวกหนึ่งก็คือพวกซื้อเป็นเซตไง1ชิ้น200แต่ถ้าซื้อคู่379เนี่ยยาสีฟันน่ะชอบตั้งแบบนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าซื้อแพ็คคู่อ่ะคุ้มค่าแต่ความจริงแล้วลดเยอะไหมลดไม่ได้เยอะการขายแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อการระบายไงระบายของออกจากสต็อกเทขายอ่ะขายในจำนวนมากอ่ะแบบนี้เทคนิคเนี่ยนะคะเนี่ยคุยแบบนี้ก็คุยทั้งคนขายคนซื้อก็เข้าใจตรงกันตามนี้เพราะฉะนั้นระหว่างไก่ทอดป้ายต่างชาติดิฉันซื้อเหนียวไก่มันได้อรรถรสแล้วมันก็ยังจะมีของแถมชิ้นโตนั่นก็คือหอมเกี่ยวโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยเป็นแบบนี้นี่ล่าสุดพอพูดถึงปากใต้ไม่ได้เลยต้องคุยเรื่องนี้ครม.มีมติยกเลิกให้นกปลอดหัวโขนหรือเจ้านกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนปัจจุบันเนี่ยนะคะเจ้านกปลอดหัวโขนหรือว่านก

ตรงนกกรงหัวจุกเนี่ยอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนกลำดับที่576ส่งผลให้คนที่มีครอบครองผู้ที่เพาะเลี้ยงแล้วก็ผู้ค้าต้องขออนุญาตตามกฎหมายก่อนแล้วก็ต้องมีคุณสมบัตินั่นนี่โน่นมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์จากนี้ไปครม.ยกเลิกแล้วนะคะนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเนี่ยปลอดจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพลงนี้ต้องมาเลยนกกรงหัวจุกเชิญรับฟังค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลาย

0: แลดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novelรางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
6: โอ้ยมาแล้วฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะอันนั้นคือกำลังใจอีกแบบนึงทักทายพี่น้องนะคะพี่น้องขาวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ทักมา10อันดับแรกเนี่ยนะคะเรียบร้อยไปแล้วคือข้อมูลพอไหลแล้วไปเลยนะคะจดไม่ทันเลยนะคะก็ลำดับต่อมานะคะคุณสมเกียรติขันทิพย์คุณเอิร์กหมายดีคุณณรงค์ยินดีสวัสดีคุณสุวัฒน์ชัยจันทรศักดากุลคุณกุ้งทองเจริญดีจ้าคุณฮานาฟี่จากเทพาสงขลานะคะพี่โทมคุณเทวาบราวน์นะคะอ่านถูกเนาะอ่านถูกเนาะว่าเป็นเทวาบราวน์นะคะแต่อีกท่านนึงเนี่ยจากศพปราบนะคะจากศพปราบลำปางเนี่ยนะคะอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยจะอ่านว่ายังไงสเก็ม อ่านผิดขออภัยนะคะแต่อ่านยากจริงๆนะคะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดีไหมนี่สวัสดีค่ะคุณกฤษดาบัวนวลบอกสุโขทัยแรงมากฝนไม่ตกนะคะคุณสุไก่ทอดเจ๊ทุไก่ทอดนะคะจากจังหวัดตราดบอกตราดฝนตกตลอดคืนเลยพี่แหม่มเฮ้อสวัสดีค่ะคุณไอ้บ่าวนครหานหีตามต่อมาด้วยคุณนันทพันธ์คุณสุรสวัสดีนลาลักษ์นะคะโอ้วันนี้ข้อมูลไปไวมากนะคะย้อนกลับก็ไม่ได้ด้วยนี่คุณผู้ฟังเมื่อกี้อ่านเชียงใหม่ใช่ไหมแต่ของแท้มาตรงนี้มาจากมติชนหนังสือคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวตัวเบอร์เริ่มแม่ได้ใจคนใต้จังเลยนี่นะเหมือนกับแกงส้มมันตอนเช้าแกงเหลืองนี่ลุ้นจังหวัดเอ้ยไม่ใช่ลุ้นวัดพระมหาธาตุนครศรียูเนสโกประกาศขึ้นมรดกโลกขนมโนราแสดงฉลองคุณผู้ฟังมโนรามากัน 1,000 ชีวิตอู้

หูร่วมแสดงศิลปะพื้นบ้านพร้อมกับการแสดงโขนนี่คนใต้นี่คนใต้แท้แหมคนใต้อ่านมันต้องอ่านแล้วได้ใจนะกันมานี่เลยก่อนที่จะไปตรงอื่นนะกรมควบคุมโรคนะคะประกาศว่าฝีดาดลิงเนี่ยทำให้คนไทยเสียชีวิต2ศพป่วยสะสมมาเนี่ยนะคะ139รายเป็นชายซะ135ที่เหลือเป็นหญิง4รายกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเมืองขนาดใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวปัจจัยเสี่ยงนั่นก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติและการสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงพอป่วยแล้วเนี่ยนะคะแพทย์ก็จะให้ยาต้านไวรัสตามข้อบ่งชี้แล้วก็ให้แยกตัวนะคะอย่างน้อยๆก็21วันจนกว่าผื่นแล้วก็ตุ่มเนี่ยมันจะแตกจนกระทั่งตกสะเก็ดหลุดเป็นแผลเนี่ยนะคะออกมาหมดผิวหนังคืนสู่สภาพที่เป็นปกติทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อลดการแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนเป็นแบบเนี้ยนะให้ระวังไว้ก่อนนะคะนี่สาวสวยของดิฉันคุณสุนารีราชสีมาปวดท้องอย่างหนักแล้วก็อย่างรุนแรงทันหันฉับพลันทันทีจนกระทั่งถูกหามนะจากบ้านไปส่งโรงพยาบาลแอดมิดเป็นการด่วนที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เธอก็ต้องแจ้งนะยกเลิกงานแสดงคอนเสิร์ตกระทันหันแล้วก็โพสต์ภาพว่าป่วยจริงนอนหงายอยู่บนเตียงผู้ป่วยแท้ๆเลยนะคะกราบขออภัยเจ้าภาพอย่างสุดซึ้งแฟนเพลงและพี่แม่บุรีแฟนคลับเธอนะดิฉันเป็นแฟนคลับเธอนะเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเสียงเธอสวยที่สุดของโคราชบ้านเองอะคุณผู้ฟังเอ้ยแม่บุรีรัตน์ส่งกำลังใจล้นหลามให้เลยนะคะ นี่เอาเพลงนี้ไปเลยคุณสุนารีป้าหน้าเด็กจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งในชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องนะคะเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่แม่พูดไปก็สะเทือนใจแก่ขี้เลเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุนโอ้ยอะไรไม่ดีมาทางนี้เลยนะคะทักทายพี่น้องที่น่ารักของดิฉันก่อนหาก่อนเจอแล้วสวัสดีค่ะคุณประภาพวงลำเจียกคุณพะเยากลิ่นเกลาคุณมีมี่สายสายบุญจะจันคุณสรพงษ์ข้องกลานคุณไพรัตน์ทองดีคุณสุทธิศักดิ์สาตราบ้านขนมเวทวักคุณสิตานันนะคะเขียนมาแบบนี้สวัสดีค่ะพูดถึงขนมโอ้โหอร่อยสวัสดีค่ะคุณนวลรัตกุลคุณเยาวภาบ่วงเพชรคุณโอคุณจารุณีประพัฒน์คุณอนันต์ลักษณ์บางขุนทศน้อยน่ารักทุกคนยกเว้นที่ฉันนี่แหละทำไงได้ล่ะเกิดมาแล้วก็แก่แต่เรื่องแก่นี่นะคะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องที่ทำยากเหมือนเรื่องอ้วนอ่ะถ้าจนจริงเนี่ยนะคะไม่อ้วนหรอก มันต้องผอมเพราะมันไม่มีจะกินเนาะประมาณนี้นะคะมาทักทาย

คุณผู้ฟังเสร็จแล้วก็เล่าให้ฟังค่ะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็ไปปักช่องใช่ไหมไปดีไปไม่ใช่ไปดีไปดูไปดูสิ่งปลูกสร้างก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะถึงตรงนู้นใช่ไหม M6 อ่ะก็แวะทานกุ้งเผาแล้วก็สายบัวผัดก้ามกุ้งที่พระนครศรีอยุธยาก็เลยย้อนกลับไปดูนะคะว่าในยุคของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะคะก็กำหนดให้ที่ตั้งของศาลากลางเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนชื่อนะมาขึ้นต้นด้วยคำว่าอำเภอเพื่อเป็นอำเภอศูนย์กลางของจังหวัดก็อาจยกตัวอย่างบ้านดิฉันภูเก็ตใช่ไหมภูเก็ตก็มี3อำเภอมีอำเภอถลางซึ่งก็อยู่ทางตอนเหนือเนาะของจังหวัดแล้วก็มีอำเภอกระทู้ซึ่งตอนนี้นี่โอ้โหใครมีบ้านอยู่กระทู้รวยทุกคนถัดมานั่นก็คืออำเภอเมืองซึ่งก็อยู่ออกมาทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนะคะแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมยกเว้นจังหวัดอยู่จังหวัดหนึ่งนั่นคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะใช้ชื่ออำเภอเมืองว่าอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยนะคะวิวัฒนาการการตั้งชื่อเนี่ยย้อนไปเมื่อปี2440อำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอำเภอเมืองของเขาเนาะใช้ชื่อว่าอำเภอรอบกรุงต่อมาเนี่ยนะคะสมัยรัชกาลที่6ก็เปลี่ยนชื่อจากอำเภอรอบกรุงเนี่ยเป็นอำเภอกรุงเก่าเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของมณฑลกรุงเก่าพอถึงปีพ.ศ. 2500สมัยจอมพลป.แหละตอนนั้นเนี่ยนะคะจึงใช้ชื่ออำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของจังหวัดมีเพียงจังหวัดเดียวนะคะที่ไม่ได้ใช้คำว่าอำเภอเมืองนำหน้าแล้วก็คำว่าเมืองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้แปลว่าศูนย์กลางของจังหวัดไปซะทุกสิ่งนะคะเมื่อค้นคว้าเนี่ยจะพบว่ามีหลายอำเภอในประเทศไทยเนี่ยใช้คำว่าเมืองทั้งที่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดเช่นอำเภอเมืองจันทน์อันนี้เนี่ยนะคะเป็นอำเภอหนึ่งนะอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองปานนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองยางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อำเภอเมืองสวงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดเพียงแต่ว่าใช้คำว่าเมืองเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเฉพาะเป็นชื่อท้องถิ่นที่สืบมาแต่อดีตคือเมืองจันทน์เมืองปานเมืองยางเมืองสวงแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้นะคะอำเภอเมืองก็ไม่ได้จำเป็นนะที่จะต้องเป็นเมืองใหญ่ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างเห็นชัดๆเลยนั่นคืออำเภอเมืองสงขลาแต่สงขลาเนี่ยไม่ใช่สิแต่จังหวัดสงขลามีอำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมเช่นเดียวกับอำเภอหัวหินเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบบนี้เป็นต้นสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะไม่มีอำเภอเมืองเหมือนกันเพราะเป็นเมืองหลวงมีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งแยกออกจากการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเห็นไหมขนาดไปนั่งทานเนาะกุ้งเผาอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาดิฉันยังต้องหาเรื่องเนี่ยมาฝากพี่น้องเลยว่ามันเป็นยังไงนะทำไมใช้ชื่อนี้นะทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเพราะอะไรเหรอเป็นเพราะอายุดิฉันนะมั้งไปไหนก็ต้องนะมองไปแล้วก็นำสิ่งดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเกร็ดความรู้มาฝากพี่น้องนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นรุ่นละลายทรัพย์ค่ะ

โหมันเลยค่ะคุณผู้ฟังได้แอโรบิกไปด้วยตอนเช้าเต้นอยู่กับน้องตาสองคนนะคะยังเมามันพี่กับน้องเพียงแต่น้องเขาไม่ได้มาเต้นคู่กันเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยแต่เต้นขนานกันมานะคะหอบเลยเห็นป่ะเออสงสัยจะแก่ทักพี่น้องก่อนคุณทัศนีคุณทัศนีคีรีเพชรวันนี้นะคะขอโทษมากเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะคะมันขึ้นไปไวมากอะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาจะดึงกลับเนี่ยดึงยากมากนะคะสำหรับการเอ่ยชื่อคุณมาทองบอกตื่นสายแต่ก็มานะจ๊ะนะดิฉันนะเล็กวัญชนีช่วยชูบอกนะก็มาแหม่มถึงน้ำสายนะก็มาจ้ะเออสวัสดีค่ะคุณอนุภาพสุวรรณวิโกทุ่งสงนะคะคุณสลาวุฒกว้างทะเลคุณรัชนีพันใหม่แม่นิตุพรมถัดมาเออหอบเหมือนกันแฮะเต้นไปสองเพลงคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้อากงยังงงหนึ่งเพลงแล้วถัดมาอีกเพลงหนึ่งคือรุ่นละลายซับสองบทเพลงเลยนะคะจัมโบ้มิวสิกขับร้องสวัสดีค่ะคุณกฤษณาบัวนวลคุณอุไรบุญสามารถคุณประทีปเทพสุวรรณอันทักทายมาจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนั่นนะเออวันนี้นี่คนนครศรีเตรียมตัวเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยลุ้นนะคะว่าวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุเด็กวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะตรงนั้นนะมีอะไรอร่อยรู้ไหมขนมจีนอยู่ตรงข้ามเลยเป็นซอยเข้าไปนะกินได้ตั้งแต่ร้านแรกยันร้านสุดท้ายแล้วก็ปิดท้ายด้วยมังคุดขัดอย่าเพิ่งกลับเดินย้อนกลับมาอีกนิดนึงสายๆก็ถึงจะมาลูกจันเชื่อมอันต้องคนใต้โดถึงจะรู้จักนะคะสวัสดีค่ะคุณเสือสิบตัวนั่นเล็กวันชนีช่วยชูของดิฉันบอกคิดถึงจากปากใต้นี่ว่าปะต่อดิจะไปไหนล่ะพี่แมมพี่เต้นหรือพี่ทำอะไรเมื่อกี้อ๋อพี่กริ่งมีความสุขนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะจากคุณณรงค์จุ้ยทองคำเออแปดริ้วคนนี้เป็นคนบ้านแม่ดิฉันเองแม่ดิฉันชื่อพรทิพย์พี่แมมอยากจะพูดอะไรพี่ก็พูดไปคุณวันนี้ทักทายมาจากเชียงใหม่เจ้าคุณประสอบอินตะกอกนี่แน่นอนเลยนะคะดูนามสกุลปุ๊บรู้ปั๊บมาจากเหนือแน่นนวลนะคะคุณวัชระแก้วเกลี้ยงจากสุราษฎร์ธานีพี่แหม่มพี่จะยื้อไว้ทำไมเนี่ยพี่จะอ่านค่ะพี่อ่านไปนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนดิใจเย็นๆอย่าขยับแรงครับป้าอะไรของป้าอ่ายากนะครับโอ้ยคุณโอซ่านะคะคุณอายุคุณขนาดนั้นเนี่ยคุณเต้นได้อย่างดิฉันไหมอ่ะเออน้องตายยังเซมังสังเมสองเพลงเมื่อสักครู่นะคะคุณนิ่มมาจากร้านนิ่มส้มตำ8ครก9ครกไปเลยนะแต่เร็วนะคะจากวัดสุทธรนี่พุ่งตรงไปข้างหน้าคุณผู้ฟังเจอเลยส้มตำ8ครก9ครก10

ครกกินไปเลยนะคะเพลงชื่ออากงยังงงแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะคะรุ่นละลายศักดิ์คุณประวิทย์นะคะจากประเวศพหลโยธิน57เฮ้ยอย่าทักทายแบบนี้คุณอรุณีเชื่อผู้ดีคนนี้สุโขทัยนะจ๊ะมานี่มานี่มานี่มานี่ใจเย็นไว้ทักทายเสร็จปั๊บมองเวลานี่คุณผู้ฟังจบเดือนละจบอ๋อยังเกือบนิดนึงอีกนิดนึงครบเดือนนะคะในประเด็นโกงมโหฬารสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วไทยเนี่ยนะคะมีการตั้งคณะกรรมการตอนนี้นี่บอกว่าจะมีเกือบร้อยคนน่ะที่เกี่ยวข้องอ่ะมาลงโทษให้จงได้บกพร่องตั้งแต่สัญญาจ้างตามต่อด้วย TOR 4 สิงหาค่ะจะสรุปเป็นเอกสารส่งไปให้นายกรัฐมนตรีถามว่าผิดอะไรก็ผิดทั้งอาญาผิดทั้งปกครองนั่นแหละเอาออกให้หมดซะถูกไอ้คนพวกนี้เขาบอกว่าคณะกรรมการนี่ถึงขนาดถอนหายใจอ่ะถอนแล้วถอนอีกอ่ะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันที่ครบรอบ1ปีการประทะชายแดนไทยขมดนี่ก็เหมือนขมดนั่นก็คือผีคุณผู้ฟังนะนั่นก็คือกัมพูชาซึ่งปั๊มน้ำมันร้านคาบ้านราษฎรในพื้นที่บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยังไม่ได้รับการเยียวยาส่วนต่างความเสียหายจากภาครัฐตามต่อมาที่หนังสือพิมพ์ละจะเริ่มที่ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องข่าวสดพาดหัวบอกยกระดับอัยการศึกทั่วนราส่งทีมฆ่าทหารผ่านเพิ่มอำนาจค้นจับกลุ่มตอบโต้บิ๊กดุลลั่นลูกน้องไม่ตายฟรีเลขาสมช.ย้ำเจรจาควบคู่ใช้กฎหมายคืออย่างนี้คุณผู้ฟังจะไปว่าบิ๊กดุลแกก็ไม่ได้นะเพราะว่าตำแหน่งที่นั่งคือหัวโขนที่ใส่อะพูดง่ายๆมันคนละหัวโขนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องตามมาต่อที่ฉบับที่2นั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวบอกว่าบิ๊กดุลแจงวุ่นปมร้อนห้ามไล่ล่าโจรใต้น้ำตาคลอโดนถล่มยับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาวีรบุรุษทหารผ่านมาอีกหนึ่งฉบับนั่นคือไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายมากที่สุดของประเทศไทยรัฐนะคะพาดหัวเรื่องนี้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมแสลงใจไล่ล่าโจรใต้เบรกคำพูดเสทบยังเหลวไร้เงาคนร้ายงัดกฎอัยการศึกเข้มบิ๊กดุลนี่ถึงขั้นน้ำตาคลอเลยพี่น้องคือลูกน้องเสียชีวิตนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ข่าวสดข่าวสดพาดหัวเรื่องนี้พี่น้องปักใต้มาโลดเลยนะคะข่าวสดพาดหัวว่าแลนด์บิดล่มรัฐบาลถอยไม่คุ้มค่าจริงหรือเปล่านี่ฉันเชื่อว่าไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นการพับแผนนะคุณผู้ฟังนะแลนด์บิดอย่างเป็นทางการหลังจากนะคะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงอาจจะมีความขัดแย้งหากยังเดินหน้าโครงการแต่มีคำว่าแต่อย่าคิดว่าเขาล้มเขาใช้คำว่าพับแผนต้องเฝ้ามองจับตารัฐบาลดีๆเพราะว่าในรัฐบาลนี้มีรัฐมนตรีบางคนขีดเส้นใต้หมื่นเส้นมีท่าทีที่จะดันโครงการในระยะต่อไปแต่อาจจะเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะลวงให้เกิดการลงทุนไงเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้ามองนะเราเป็นคนใต้นี้นะคราวนี้เราก็ต้องมามองภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศอีกนั่นคือค่าเงินบาทตอนนี้อ่อนค่าหนักสุดในรอบ14ปีแตะที่ระดับ33.76 บาทต่อดอลลาร์จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ทิศทางนโยบายดอกเบี้ยรวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาทองซึ่งเป็นตัวเร่งให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงหากทองรีบาวกลับมามันก็จะทำให้ช่วยแรงกดดันแล้วก็บาทก็จะฟื้นค่าขึ้นมาได้แต่ถ้ามันลงต่อโน่นเลย34บาทค่ะพี่น้องสำหรับบัตรคนจนโอ้โหไม่พูดไม่ได้เลยนะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับแล้วปรับอีกปรับอยู่นั่นนะคะนายกก็สั่งทีมเศรษฐกิจกระทรวงการคลังที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสผู้เป็นประธานรับผิดชอบ

กำหนดเกณฑ์คัดกรองคนจนตัวจริงๆตัวเป็นๆที่จนจริงๆอ่ะแล้วก็จะล้างฐานข้อมูลคนจนปลอมๆที่มีอยู่ถึง 13.2 ล้านคนเนี่ยเพื่อสงวนสิทธิ์ให้กลุ่มคนเปราะบางจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังครั้งแรกเขาก็ถอยใช่ไหมกรณีที่ลูกอ่ะเอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปยื่นลดหย่อนภาษีนายกก็สั่งทบทวนเออแม้ว่ารัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยจะยืนยันนะคะว่าทำไม่ได้สุดท้ายจริงๆก็คือถอยแล้วนายกก็ไปเป่าแซกโซโฟนคลอเพลง My Way อย่างชื่นมื่นกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคุณผู้ฟังคงจะจำได้ล่าสุดหลังจากที่นายกเนี่ยนะคะกลับมาจากการครวญเพลงเทียนมีมีบนโต๊ะอาหารซึ่งมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพก็สั่งหักดิบให้รัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยนะคะทบทวนตรวจสอบอีกในเรื่องของเกณฑ์บัตรคนจนไม่ว่าจะเป็นการถือครองรถกับสถานะการศึกษานอกระบบใช่ไหมเกณฑ์การถือหุ้นนะแล้วก็กรรมการในบริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนแล้วก็ทบทวนนะเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์โดยดูความเคลื่อนไหวในบัญชีส่งให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องทบทวนแล้วก็ลื้อเกณฑ์ท่ามกลางการขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปโดยให้สิทธิ์เนี่ยเริ่มพร้อมกันคือวันที่1ตุลาคมจะเห็นว่าเฉพาะบัตรคนจนบัตรเดียวเนี่ยโอ้โหรัฐมนตรีเอกนิติและคณะกรรมการก็พิจารณากันหลายรอบเลยแหละโดยมองมิติของการเงินของประเทศเป็นตัวตั้งนะแล้วก็กำหนดคัดกรองล้างฐานข้อมูลคนจนปลอมเนี่ยเพื่อที่จะช่วยคนจนใหม่ที่จะมีเพิ่มแล้วก็ที่ตกสำรวจเนี่ยให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบแต่มิติทางการเมืองก็สั่งทบทวนทวนแล้วทวนอีกเพราะการเมืองก็ไม่ไหวที่จะขับเคลื่อนด้วยแรงกลด่าของประชาชนอะแบบนี้การบริหารของประเทศจึงแพ้ภัยพลังการเมืองส่วนเพลงเนี่ยเทียนมิมีเนี่ยที่นายอนุทินนายกรัฐมนตรีร้องให้นายกหลี่เฉียงฟังเนี่ยก็ถูกมองนะคะถูกวิจารณ์นะคะว่าเป็นความผิดพลาดที่มองข้ามความอ่อนไหวของไต้หวันคือคนฉลาดเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไม่ลงโบสถ์กับไต้หวันมานานแล้วเพลงเทียนมี่มีเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์การเมืองของสองเติ้งเนี่ยซ่อนอยู่เติ้งหนึ่งคือเติ้งวี่จิงคนนี้เป็นนักร้องแต่เป็นชาวไต้หวันไงเป็นจีนใช่แต่เป็นจีนไต้หวันเพลงของเธอเนี่ยเคยถูกพรรคคอมมิวนิสต์ของแผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยห้ามเผยแพร่จริงๆจนมีการกล่าวกันว่ากลางวันฟังเหล่าเติ้งก็กลางวันเหล่าเติ้งคือใครคือเติ้งเสี่ยวผิงอ่ะที่ปกครองแบบเข้มข้นคนจีนเนี่ยจะต้องฟังเพลงปลุกใจรักชาติเป็นเพลงปฏิวัติส่วนกลางคืนเขาแอบฟังเสี่ยวเติ้งก็คือเติ้งน้อยเติ้งวี่จิงนี่แหละที่สร้างความรื่นรมย์แล้วเธอก็ดังมากเลยทั้งในไทยในไต้หวันในญี่ปุ่นแล้วก็ดังกลับเข้าไปในแผ่นดินจีนเป็นเครื่องมือการเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนแผ่นดินใหญ่กับพรรคก๊กมินตั๋งของไต้หวันไงจึงเป็นสองเติ้งผู้ยิ่งใหญ่บนเส้นทางคู่ขนานที่เรียกว่าจีนแดงกับจีนไต้หวันอันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาคราวนี้จีนนี่เขาไม่ธรรมดาล่าสุดเนี่ยจีนเขาเพิ่งซ้อมรบนะด้วยกระสุนจริงๆนะเปี้ยงเปี้ยงหนึ่งเสียงฟ้าฟาดคมขวัญไต้หวันรอบเกาะซานตงนอกชายฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนที่ติดกับมณฑลกวางตุ้งอ่ะทางตอนใต้ของจีนอ่ะการซ้อมรบเนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐบาลสหรัฐเห็นไหมคุณผู้ฟังมองดีๆตกลงขายอาวุธเนี่ยนะคะ 11,100 ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวันเพื่อยกระดับปกป้องตนเองเพราะปัจจุบันเนี่ยไต้หวันปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยและปฏิเสธการอ้างอธิปไตยของจีนแดงเนื้อไต้หวันเอาแล้วไงก็บอกแล้วไงว่าต้องเอาแน่ๆเอาแล้วไงเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยติดต่อไปยังโรงภาพยนตร์ที่จัดงาน

ทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวัน3แห่งในไทยคือเฮาสามย่านเซนจูรี่สุขุมวิทและประตูแดงสเปซที่ขอนแก่นเพื่อที่จะให้เอาโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันออกจากสื่อประชาสัมพันธ์โดยอ้างว่านโยบายจีนเดียวอย่างไรก็ตามผู้จัดงานที่ชื่อว่า Documentary ครับก็ไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องนี้ได้และยังคงจัดงานตามที่กำหนดไว้มีอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องมีอีกเรื่องหนึ่งเอาไงก็คือหายใจลึกๆไม่พูดไม่ได้พลเรือเอกตงจุวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยบิ๊กดุลนี่แหละคุณผู้ฟังเคลียร์ใจประเด็นความมั่นคงนะที่ส่งอาวุธให้กัมพูชาบอกว่าจีนกับกัมพูชาตกลงไว้แต่เดิมเลยที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ยอมที่จะประวิงนะหากจะมีการส่งอาวุธในช่วงต่อไปจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ต้องดูที่ข่าวสดเนี่ยนะคะก็พาดหัวว่าทำเริ่มแล้วรีดภาษีไทยตามต่อมาอีกฉบับนั่นคือมติชนสหรัฐรีดภาษีนำเข้า60ประเทศไทยโดน 12.5% คุณผู้ฟังการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องรักษาสมดุลให้เป็นการดีสหรัฐสั่งเก็บภาษีไทยเนี่ยแบบจัดหนัก60ประเทศไทยอยู่ในจำนวนนั้นคุณผู้ฟังเขาจัดเก็บทั้ง60ประเทศทั่วโลกแหละในจำนวนนั้นก็มีจีนมีเวียดนามมีไทยที่โดนเพดานสุดๆเลยคือ 12.5% อ้างเหตุล้มเหลวปราบปรามการบังคับใช้แรงงานแต่กัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียโดนเหมือนกันโดนแค่ 10% เห็นไหมคุณผู้ฟังนี่เวลาน้อยนะถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ดิฉันจะคุยเรื่องของเขากระโดงจะคุยเรื่องของการหัวสวจะคุยในเรื่องของกุมารจีนพ่อทิพย์เห็นไหมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่โหมกระหน่ำเข้าใส่รัฐบาลนะซึ่งจะต้องมีความชาญฉลาดนะจะต้องรักษาสมดุลให้เป็นการดีแล้วที่สำคัญเป็นไงล่ะเศร้าไม่ทราบจะร้องเพลงอีกที่ไหนดีเอาเป็นว่าที่ร้องเพลงไปนะยายสำอางดีกว่ายายสำอางเนี่ยนะคะเขาร้องเพลงขอทานด้วยความจำเป็นชีวิตลำเข็นของยายสำอางชีวิตร้องเพลงแลกเศษเงินอาหารขอทานเขากิน

ที่เป็นช่วงรอบรู้กระแสโลกพี่น้องคะกลับมาอีกครั้งสำหรับสงครามการค้ารอบใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่แล้วค่ะว่าจะขึ้นภาษีอีกแล้วนะคะสำหรับแคนาดาเนี่ยจะโดนถึง 50% ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคคือจะขึ้นเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะคะในเรื่องของภาษีนอกจากนะคะวายไม้ฮอกกี้ไปจนกระทั่งถึงสินค้าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ก็ประกาศว่าจะจัดการให้เสร็จนะคะใน30วันยกเว้นตัวที่ตัวเองได้ประโยชน์นั่นคือพลังงานโพแทสแร่ธาตุสำคัญและปลาโดยอ้างนะคะว่าแคนาดาเนี่ยเลือกปฏิบัติต่อสินค้าของสหรัฐประเภทรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงผลิตภัณฑ์นมและชีสแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนในคราวนี้นะคะว่าต้นทุนภาษีที่สหรัฐเนี่ยขู่สำหรับแคนาดาเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ทำให้ชาวมักกันเนี่ยต้องเจอกับเงินเฟ้อสินค้าราคาก็จะสูงขึ้นเนื่องจากแคนาดาเนี่ยเป็นคู่ค้าสำคัญของสหรัฐโดยเฉพาะพวกรถยนต์การก่อสร้างอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคและแคนาดาก็ไม่ใช่ลูกแกะที่จิ้งจอกอย่างสหรัฐจะจ้องเอาเปรียบได้แต่เพียงฝ่ายเดียวแคนาดาก็งัดมาตรการขึ้นมาสู้เหมือนกันบอกว่าต้องตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีเนี่ยนะคะ 25% กับเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐโดย

ออกจากชั้นวางสินค้าในหลายมณฑลด้วยกันอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์บางส่วนก็มองว่าทำก็อาจจะใช้เนี่ยคำขู่เนี่ยเป็นมาตรการเป็นเครื่องมือในการต่อรองมากกว่าที่จะต้องการการทำให้ภาษีเนี่ยมีผลอย่างจริงจังทำอาจจะชะลอทำอาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเห็นไหมมันทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ผลิตผู้ส่งออกรวมทั้งผู้บริโภคด้วยเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าภาษาแบบชาวบ้านเขาก็เรียกเป็นคนไม่อยู่กับร่องกับรอยอะเช้าอย่างเย็นอย่างพรุ่งนี้อย่างมะรืนนี้อย่างย้อนกลับไปก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของสงครามที่ก่อกับอิหร่านก็เช่นกันคุณผู้ฟังคะเนี่ยถ้าเป็นบางประเทศเช่นประเทศสารคัดนะการมีผู้นำในระบบประชาธิปไตยแบบเนี้ยเขาลงถนนแล้ว มีบทเพลงมาฝากค่ะอดทนฟังหน่อยแล้วกันก็คล้ายๆกับสิ่งที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยนะคะพักสักครู่ค่ะ

0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกรรชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
7: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการนั่นคือช่วงสุดท้ายในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกประมาณนี้คือว่าก่อนจะอุอีอาอุอีอาโอเอก็ต้องบอกว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นยังไงในสายตาของคนอื่นไม่สำคัญเท่าเรามองตัวเองยังไงความสวยงามในแบบของเราไม่จำเป็นให้ใครต้องมาตัดสินว่าจะต้องเป็นแบบไหนทุกอย่างขึ้นกับว่ายังไงนะเหรอว่าอย่างนี้ค่ะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจในตัวเองและมีความสุขกับตัวเองพอทุกอย่างอย่าได้แข่นั่นนะคะขอบคุณค่ะทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาถ้าไม่ผิดในศีลธรรมจรรยาและกฎหมายทำไปเถอะค่ะขอให้ทุกอย่างเนี่ยนะคะเข้ามาสู่ชีวิตท่านผู้ฟังที่เคารพได้อย่างอัศจรรย์ในวันนี้เชิญคาถาพระเจ้า5พระองค์แคล้วคลาดครอบจักรวาลนะโมพุทธายะขอบคุณทุกท่านค่ะที่กรุณาติดตามรายการดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ